0: และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะเชื่อมวงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ คุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย

0: วันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
1: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50 เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
2: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
1: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า400,000หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2 ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15 วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15 พฤษภาคมถึง30 กันยายน 2569ครอบคลุมพื้นที่65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1 ครั้งต่อ 1 หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
4: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้

0: ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตร ด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำภูมิเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่ารำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
9: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉิน พราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
13: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่
16: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
17: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ทอมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนชนควรสวดขอให้ท่านสิริวิวรต่อพระบิดาเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณฉะนั้นในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรแล้วก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 น.ในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 น.อาสนวิหารอครเทวดามีไข่แอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19:00 น.มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีไข่แอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรแล้วก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับ

นี้แต่งโดยคุณชมพูฟรุตตี้นะครับนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านนะครับชื่นชอบเพลงไหนหรือว่าคิดถึงเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับเข้าไปที่วุฒิไกรทองตังนะครับใน Facebook ของผมก็ทักเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ฟังทางออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับทั่วทุกมุมโลกหากเปิดคลื่นนี้อยู่ก็ขอส่งความสุขความปรารถนาดีไปยังทุกๆท่านนะครับกับเพลงสตริงเก่าๆครับทักทายไปยังป้าต้อยนะครับปิ๊กพี่ปิ๊กทักมาแล้วนะครับบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีกำลังจะเอารถไปซ่อมแล้วก็จะไปล้างแผลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดยอดนะฮะขอให้พี่ปิ๊กหายไวๆแล้วกันนะครับช่างเชิดนะครับน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพี่แอร์อดุลตระกูลมาแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะฮะเป็นพิธีกรภาคสนามแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับว่าสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าในแต่ละวันขอบคุณอย่างมากมายครับและก็ขอบคุณบรรดา FC ทุกๆท่านด้วยนะฮะสวัสดียามสายๆคุณยายลำดวนคุณยายลำดวนคุณยายจอมใจบ้านโคกสาดด้วยนะครับFC แฟนพันธุ์แท้และก็เช่นเคยนะครับเรามาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับรับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอคุณศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอะไก่สดท่าแร่ครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามเอกกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอธนพัฒน์เพียรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการขอบคุณอย่างมากมายนะครับที่อยู่ด้วยกันแต่ที่พิเศษสุดๆก็คือท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั่นเองนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทำงานทำการอะไรก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเจออุปสรรคเจอตอนะฮะเจอปัญหาต่างๆนานาก็ตั้งสติให้มั่นและก็ขอให้คุณเอาชนะและก็ก้าวผ่านมันให้ได้นะครับไปฟังเพลงของวงพลอยนะครับขอยืมสาว

นะครับและเพลงนี้ชื่อเพลงคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์นะครับคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นคืนนั้นก็ไม่เหมือนคืนโน้นนะฮะเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแต่เราสามารถนึกถึงและก็นะฮะซึมซับเอาความสุขเอาบรรยากาศเดิมๆกลับคืนมาได้นะครับโดยเฉพาะการฟังเพลงเก่าๆดูหนังเก่าๆนะฮะและก็อื่นๆนะครับที่มันเก่าๆความสุขเล็กๆนะฮะที่ทำให้เรานะครับมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างความสุขบางทีไม่ต้องใหญ่โตมากหรอกนะฮะเอานิดๆหน่อยๆนี่แหละดีนะฮะเพื่อเติมเต็มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตนเองนะครับที่จะต้องฝ่าฟันและก็สู้ต่อไปเมื่อวันข้างหน้านะครับกับเวลาตอนนี้8นาฬิกา19นาทีนะครับขอบคุณที่ทักทายและก็ส่งบทเพลงกันเข้ามานะครับมีคุณน้ำพึ่งจากพนันนิคมขอฟังเพลงทัดทานของอริสมันนะครับคนสวยหนองบัวทองขอฟังเพลงปลูกรักของพี่ออสคิริบูรณ์คุณเอ็มจากป่าว่านนะครับหมดลานของอริสมันแล้วก็คุณอุ้มจากดงชนนะครับผลงานของคู่เท่อุเทนพรหมินโกหกหน้าตายนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับกับบทเพลงชึ้งซึ้งช้าช้าเศร้าเสียดายแท้แท้ที่คำแค่บางคำต้องทำให้เธอไปฟังงานเพลงของพี่ปิงฟรุตตี้นะครับชื่อเพลง 6.13

ผลงานของพี่ก้อยพรพิมลธรรมสารกับศิลปินโอเวชั่นนะครับในอัลบั้มเริ่มไหวรักนะครับอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดแจ้งเกิดให้กับพี่ก้อยพรพิมลนะครับหลังจากเข้ามาเป็นนักร้องนำแทนพี่เอพัชราแหวงวันนะครับนี่คือชื่อเพลงว่าบ้านตรงข้ามนะครับมาเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรากับคิดถึงวันหวานประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่3นะครับตุลาคมเชิญร่วมฉลองวัดอารามกาบูชินทแร่นะครับสาเริ่มในเวลา10นาฬิกาฉลองประจำปีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมเฉลิมฉลองดังกล่าวนะครับขอบคุณร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของดีกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วนและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จากการให้กับคุณเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารูลวดหนามอัดแรงนะครับรั้วคาร์บอนอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับอาไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านที่จัดงานจัดการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับที่ต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกากับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์094-286-3535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่คุณเอกรินพงพิษผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จนะครับแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่086-444-1924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานโดยเสียนเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อคาราและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์080-826-6165ครับขอบคุณนะครับสำหรับสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้นะครับที่0815369695กับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดครับขอบคุณผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่ผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาจ้องยาวนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับถนนคนทำดาวข้าง 7-11 ตรงไปเรื่อยๆจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ
ือว่าโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับและท่านที่ชื่นชอบการทานจิ้มจุ่มนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่ร้านไก่ชนแก้วติดกับปตท.ท่าแร่นะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกท่านราคาสุดประหยัดประทับใจนะครับน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะฮะร้านของเราก็รับโครงการไทยช่วยไทยด้วยครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันๆนะครับไปฟังเพลงช้าเพลงซึ้งเริ่มจากเพลงนี้นะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ขอมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะครับฝากกับทุกๆคนทุกๆสายให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับพี่ปิ๊กพี่สาวที่ใจดีท่านนี้ครับในช่วงคิดถึงลูกทุ่งเก่าๆ

ร์ชั่นของคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับสไตล์สตริงลูกทุ่งชื่อเพลงรักเผื่อเลือกนะครับเพลงนี้ต้นฉบับนี่น่าจะเป็นของคุณยอดรักสลักใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่านำมาฝากกันนะครับและก็ฝากเป็นพิเศษไปลงให้กับคุณยายลำดวนคุณยายจอมใจบ้านโคกสะอาดนะครับให้กับน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดผู้ที่ใสและก็นะครับชาวโคกสะอาดทุกๆคนเลยนะครับมีแต่คนน่ารักมีแต่คนจิตใจดีน้ำใจงามนะฮะขอบคุณนะครับรุ่นพี่ศิษย์เก่าสัญญาแซบรุ่น08ขอฟังเพลงเกิดมาพึ่งกันของ Grand X นะครับคุณน้ำฝนจากบ้านท่าอยากฟังเพลงรักเหลือเกินของคุณนิตยาบุญสูงเนินน้องหญิงจากเชียงเครือนะครับขอฟังเพลงลืมเสียเถิดของพี่เอพัชราแวงวันนะครับคุณทิพย์จากบ้านรุ่งพัฒนาขอแค่ได้รู้มาริวันเจมีนาโอเคฮะเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้กับบทเพลงที่คุณส่งเข้ามานะครับนำมาแบ่งปันนำมานะครับให้แต่ละท่านได้ย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆนะครับเติมเต็มความสุขเล็กๆในหัวจิตหัวใจของเราให้มันมีแฮงกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋านะฮะคนเราถ้ามันมีความสุขถ้ามันมีความหวังเนี่ยก็จะไปได้ต่อนะครับไม่เกรงกลัวปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นกลับกันนะครับคนที่ไม่มีกำลังใจไม่มีความสุขไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยจะยกไม้จิ้มฟันอันนึงก็ยังยากเลยนะฮะต่างกันกับคนที่มีกำลังใจตู้เย็น5คิวมือเดียวยกสบายเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับคนเราเกิดมาต้องพึ่งกันครับนี่โยงเข้าสู่เพลงนี้ของ Grand X นะครับ

ี่ถือว่าแต่งได้ดีมากๆเลยนะครับเกิดมาพึ่งการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยคุณสไลด์ไกรเลิศนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกในปี2498ป่าต้นฉบับเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเอาไว้นะครับเพลงเดียวครบจบเลยนะฮะให้ข้อคิดได้ดีมากๆเกิดมาพึ่งกันนะครับฮะเป็นไงก็อย่าลืมนะครับมองโกนรอบข้างเผื่อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กันและกันนะครับไม่ใช่ว่ารอบเอาหนังสติ๊กยิงหัวคนเล่นนะฮะไอ้นี่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปทำมันนะครับมันคลำครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยจากทางการศึกษานะครับเข้ามาทักทายแล้วนะฮะบอกว่าวันนี้เข้ามาช้านิดนึงเพราะต้องเตรียมสวดแม่พระประจำคืนนี้นะฮะทุกเดือนมีทุกเดือนตุลาคมนะครับชาวท่าแรกของเราก็จะมีนะครับพิธีนะครับสวดแม่พระนะครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระนะครับในแต่ละชุมชนในแต่ละบ้านก็จะนำพระรูปแม่พระไปสวดกันนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาอ้าววางไปแล้วป้าต้อยกำลังจะรับพอดีนะครับขออภัยนะครับป้าต้อยครับกำลังเมงโม้พอดี8:45 น.นะครับพูดถึงเดือนแม่พระเดือนตุลาคมนะครับที่ชุมชนแต่ละชุมชนในท่าแร่นะครับก็จะนำพระรูปแม่พระไปตั้งไว้แล้วก็ไปร่วมกันสวดภาวนาในเวลา1 ทุ่มตรงนะครับนะครับคุณอ้อนี่อยู่ชุมชนเฟื่องฟูเนาะนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนำพระรูปแม่พระไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็จะพากันไปสวดนะครับไปฟังเพลงที่นะครับคุณน้ำผึ้งจากพันนาขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับผมเลือกเวอร์ชันนี้ให้แล้วกันนะครับทัดทานอัลบั้ม City Chorus ต้นฉบับเป็นของคุณอริสมันพงษ์เรืองรองครับ

ญญาณของนี่ฮะพี่ออสคิริบูลนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่2เราวันฉันรักเธอนะครับแต่ต้นฉบับจริงๆเป็นของครูเอื้อนะครับสุนทรสนานนะครับพี่ออสคิริบูลก็นำมาขับร้องแล้วก็รีบเรียงใหม่นะครับกับเพลงปลูกรักสุดสวยจากหนองบัวทองที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับฝากเพลงนี้ไปลงที่ตลาดท่าแร่ด้วยนะฮะคุณศักดิ์อบอุ่นนะฮะเพื่อนผมเองแล้วก็พี่น้องชาวตลาดคนหล่อคนสวยทุกๆคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเนาะยังไงก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทั่วหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับชุมชนชาวเฟื่องฟูนะฮะเพื่อนอ้อฝากประชาสัมพันธ์มาคืนนี้มีสวดแม่พระที่บ้านคุณยายควรคำหนึ่งยงดีนะครับในเวลา 19:00 นไปสวดภาวนากันนะครับสำหรับชาวชุมชนเฟื่องฟูนะครับชุมชนไทยเดิมของผมสวดบ้านไข่นอตอนเย็นนะฮะก็จะเป็นอะไรที่คึกคักน่ารักนะครับบรรยากาศดีภาพสวยงามมากนะครับชาวท่าแร่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับชาวท่าแร่ของเราก็จะไปสวดนะครับแม่พระตามชุมชนตามบ้านต่างๆนะครับเพราะเดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระตอนเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะฮะไปเกือบทุกคืนทุกวันไปสวดเสร็จก็กินตำมะขูงกันนะฮะอุ้ยนะฮะหอมตุ้ยๆนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆนะครับนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับเหมือนเช่นเดียวกันกับการได้ฟังเพลงเก่าๆนี่แหละนะฮะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้มันก็ต้องหาแบบนี้แหละนะครับมันทำให้เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆในหัวจิตหัวใจของเราในการย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆและรายการคิดถึงวันๆก็พร้อมแล้วนะครับที่อยากจะพาคุณไปสัมผัสความสุขแบบนั้นอีกนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 นถึง10:00 น2ชั่วโมงโดยประมาณที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับปิดเบรกนี้ด้วยผลงานอัลบั้มชุดแรกผลงานแจ้งเกิดของคุณเท่อุเทนพรหมินในแรมโกหกหน้าตายส่งเข้ามาจากคุณอุ้มดงชนนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้าฟังกันต่อในช่วงที่2นะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจักให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระบิดาเจ้าเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรแล้วก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับคิดถึงวันๆนะครับด้วย2เพลงสากลเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยกันนะครับเพลงแรก Carrie Whisper นะครับจอร์จมิเชลนะฮะนักร้องนำวงวามนะครับเพลงนี้ออกในปี1984และก็เพลงนี้นะครับศิลปิน M2M The Day You Went Away นะครับออกเมื่อปี2000หรือว่าปี2543เพลงนี้พี่ยุ้ยสุดสวยจากภูเก็ตนะครับพี่ยุ้ยผู้ที่ตื่นปุ๊บสวยปั๊บนะฮะฝากให้กับน้องอ้อกระป๋องบุบเป็นพิเศษนะครับฟังลัดฟ้าไปกับคุณมาตินประเทศเดนมาร์กนะครับและให้กับเพื่อนๆแก๊งเบบี้ร็อกในตำนานนะฮะให้กับเพื่อนๆซีเนียร์แซดทุกคนเลยนะฮะเพื่อนยานะครับเพื่อนแมนเฮียชานเฮียต๋องเฮียพงป๋ายอดและอื่นๆนะฮะเกินเยอะมากพี่ยุ้ยนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:12 นนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวันๆหลัง 9:00 เราก็จะเป็นเพลงสหประชาชาตินะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเพลงสากลเป็นเพลงฝรั่งอยู่นะครับคุณชอบเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับกับคิดถึงวันๆที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังทาได้นอกแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับโดยการสนับสนุนรายการจากวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทพากรสมุยวิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานคุณโอธนภัทรพีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเซนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับป้าต้อยก็โทรเข้ามาแล้วนะครับป้าต้อยอยากฟังเพลงสถานีน้ำตาของพี่ทักษ์นะครับจัดให้เลยนะครับป้าต้อยนะครับผู้เป็นพิธีกรภาคสนามท่านแรกนะครับที่แจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับตลอดระยะเวลากว่า3เดือนแล้วขอบคุณป้าต้อยอย่างมากมายนะครับมอบไปกับทุกเสียงทุกสายคนละหล่อ

ะฮะเดี๋ยวเพลงสถานีน้ำตาไม่มีคู่นะครับเพลงสไตล์คล้ายๆกันนะครับกึ่งลูกทุ่งกึ่งเพื่อชีวิตนะครับผลงานของคุณหนูมิเตอร์นะครับวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจนะซึ้งเหลือเกินเพลงนี้นะครับโดยเฉพาะเสียงคลุยนะฮะขึ้นมาแล้วโอ้โหนะฮะขนคิงอัพนะฮะสแตนด์อัพนะฮะเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการของเรานะครับกับคิดถึงมันวานในชั่วโมงที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569จริงๆสัญญาณความหนาวมันก็เริ่มมาแล้วนะฮะ มีลมโชยตลอดเวลาในช่วงนี้ฝนน่าจะหมดหรือเปล่าเนาะนะฮะยังไงก็นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนพวกเรากระทูมอยู่แล้วเนาะไม่หวั่นแม้หวั่นมามากขอบคุณประตูเสรีภาพต่างๆนะครับเมื่อวานขอฟังเพลงส้มตำวันนี้นะฮะก็ยังเป็นส้มตำแต่เป็นส้มตำฝรั่งนะครับขอฟังเพลงปะปะยะป๊อกป๊อกของคุณเชอรี่เมฆวัฒนานะครับสักครู่นะครับประตูครับบอกมาคำเดียวของไมโครนะครับจากหนุ่มสกลคนโก้นะครับคุณตุ๊กตาจากธาตุดูมขอฟังเพลงของคริสติน่านะครับอย่าให้ถึงวันนั้นเลยในขณะที่คุณยาท่าแร่นะครับขอฟังเพลงด้วยแรงอธิษฐานรักของคุณนราธิปวงชาตรีนะครับแหมเพลงนี้รู้สึกจะไม่เคยเปิดมาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้นะครับน่าจะเป็นอัลบั้มตอนหลังๆแล้วนะครับหลังจากที่พี่แดงนราธิปนะครับสึกจากการเป็นพระมานะฮะน่าจะเป็นอัลบั้มนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับคุณนกน้อยจากมอเกษตรขอฟังเพลงเฝ้าคอยของคุณปั่นไปบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับโอเคครับเปิดเพลงต่อไปเลยนะครับผลงานของคุณนิตยาบุญสูงเนินและวงเลเซอร์นะครับกับเพลงนี้รักเหลือเกินจากคุณน้ำฝนบ้านท่า

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087219-9503ช่างวรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

นี่คือเพลงแปลงอธิษฐานรักนะครับอยู่ในอัลบั้มรักเหนือเมฆของพี่แดงนราธิปกาญจนวัฒน์นะครับอดีตหัวหน้าวงชาตรีนะครับเพลงนี้ก็นะครับอยู่หลังสุดเลยนะฮะหลังจากอธิษฐานรักนะครับจบสิ้นลงพี่แดงก็มีอัลบั้มเดี่ยวมาอีกประมาณ3อัลบั้มจากนั้นพี่แดงก็ไปบวชเป็นพระนะครับบวชนานกว่า10กว่าปีเลยนะฮะหลังจากที่พี่แดงศึกก็มาทำอัลบั้มชุดนี้นะครับอัลบั้มรักเหนือเมฆและนี่คือเพลงแรงอธิษฐานรักน่าจะอยู่ในราวปี 2545-46 นี่แหละนะครับขอบคุณคุณยาท่าได้ด้วยนะครับที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับคลื่นนี้รายการนี้เปิดเป็นครั้งแรกชื่อเพลงแรงอธิษฐานรักนะครับไพเราะและก็ซาบซึ้งดีเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะคู่รักหวานแววทั้งหลายนะฮะแรงอธิษฐานรักมาฝากกันกับเวลาตอนนี้ 9:37 รายการคิดถึงหวานๆรับฉายคุณครับผมยังไม่ได้เปิดให้เลยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วหมดลานคุณเอ็มจากป่าว่านพี่กี้อริสมันเพิ่งเรืองรองครับ

ลานหมดแรงนะฮะนี่คือผลงานของคุณอริสมันพงษ์เรืองรองความหมายที่3นะครับเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับกับคุณเอ็มป่าว่านที่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดน้ำอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับเราเปิดบริการตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงนะครับเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่ต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาเซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาเซลล์ชุดนอนนาก็มีนะครับช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานนะครับร้านกาแฟและก็ร้านมินิมาร์ทนะครับสอบถามหรือปรึกษาหารือกันได้ที่0865369695ครับขอบคุณนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวนะครับข้างซอย 7-11 ตรงไปเรื่อยๆอยู่ด้านซ้ายมือหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆครับไมโครบอกมาคำเดียวหนุ่มสกลคนโก้นะครับ

ผลงานของคุณคริสติน่าอากิล่านะครับอย่าให้ถึงวันนั้นเลยบทเพลงที่ส่งเข้ามานะครับจากคุณตุ๊กตาธาตุดุ่มนะครับพี่ต้อยสมจิตมังกายก็มารอแล้วนะครับมาพบกับรายการจากพี่ต้อยช่วงต่อไปลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล7คนอะไก่สดท่าแรกครับครั้งที่21นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปที่สนามฟุตบอลเซนต์โลเรนท่าแรกนะครับชมฟรีมาให้กำลังใจกับนักเตะนะครับทั้งจากสกลนครและก็นครพนมนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับวันเสาร์ที่3และก็อาทิตย์ที่4แข่ง2วันจบนะครับชมมาดูมาให้กำลังใจน้องๆนักฟุตบอลกันได้ที่สนามเซนต์โลเรนท่าแรกนะครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับผมมีข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียรสันติสุขนิรันดร์มาฝากคุณนะครับวันนี้พระคุณเจ้าบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจงเลือกเป็นคนมีความสุขไว้อย่ามองสิ่งที่ผิดจงหาสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณนะครับขอพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมกับวุฒิกายทองดังพร้อมกับรับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับอากาศสดท่าแร่ตลอดโอเคท่าแร่โอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนสุรพัฒน์จำกัดร้านสีพอเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และวรวุฒิโรงศพต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับผลงานเพลงสุดท้ายในวันนี้จาก

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตนะครับมังไก่ขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันศุกร์ที่2ของเดือนตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับเป็นมื้อที่2ของเดือนตุลาคมแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเริ่มเห็นแสงแดดเนาะพี่น้องเนาะทางเฮาก็ได้ส่วนพี่น้องทางภาคกลางก็โอ้ยเป็นตาละอีโตนนะครับที่ประสบอุทกภัยทางภาครัฐหน่วยงอกหน่วยงานส่วนข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็ดีหรือว่าร้านค้าต่างๆกำลังให้การช่วยเหลือนำข้าวสารอาหารแห้งไปจุนเจือพี่น้องนะครับอยู่ในภาคกลางเป็นต้นแถวกรุงเทพกรุงไทยแต่เฮานะครับที่น้ำป่าไหลหลากที่มีตามแผนล่องน้ำลงมาจากนะครับภายน้ำนะครับที่ลงมาโฮมกันอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฮาก็ได้นะครับเบิ่งข่าวแล้วก็พี่ตาลีโตนเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสู้ๆเนาะพี่น้องเนาะชีวิตเฮายังอยู่สิ่งที่เป็นของเรื่องของจักรคนก็เอ้ามันสมได้แต่เฮาต้องมีชีวิตเพื่ออยู่แล้วก็สู้ต่อไปครับขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อดาวมีไว้เบิ่งนะครับเพลงนี้โยนไปซะให้ทางเขาโพสเสี่ยวสีอยู่นะครับบ้านนาโพพุระห้อยต่อกับทางบ้านหนองผือเทพนิมิตข้างนอกนี่นะครับเฮือนซานก็อยู่ใกล้ทางไงทางสิไป

ามทักคินีและกังเกณฑ์แห่งทะเลนะครับแต่มีโอกาสได้คุยกันจักน้อยเพราะอย่างผู้ใดก็เฝ้าเฝ้าเนาะนะครับฉะนั้นก็ขอฝากความคิดห้องคิดถึงไปเด้อมักขนาดเพลงนี้ดาวมีไว้เบิ่งนะครับยกผู้คอตายใต้กกบ่เคือขึ้นแล้วก็ฝากให้มีรักแฟนเพลงสุขุสุคนเด้อนะครับมาฟังเพลงน้ำตาลาไซนะครับเพลงนี้ก็อุ้ยสาวอ้อยอยู่ทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3ยังบ่ทันได้เปิดให้ฟังเด้อถ้าฟังอยู่เด้อพลังเงียบเด้อพุ่นนะครับยังคอยที่ซอยเดิมได้ฟังแล้วบ่ฮึยายแจ๋วหมู่3ชุมชนสามัคคีพ่อๆกันมือร่วมพิธีมิซานะครับเปิดนะครับเดือนแม่ผ้าเพื่อให้เป็นทางคริสตชนของที่เฮาได้สวดแม่ผ้าเดือนสายประคำเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเดี๋ยวฝากเพลงให้เด้อที่ขอมานะครับฟัง2เพลงครับเพลงแรกน้ำตาลาไซผมเล่นของพรพิลมนะครับต้นฉบับเลยเด้อนะครับเพลงที่2นะครับแตงโมจินตลาอันนี้จาก FC Big อีกแล้วครับท่านนะครับฝากไว้

ก็ผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะจินตลาโอ้ยแตงโมจินตลาอยากให้เห็นหมอกโมนะครับทางปุระอิสราเอลหรือทางพี่น้องไปขายแรงอยู่แถวพุ่นได้เนาะหมอกโมบุษังคือแดงงามแท้สะดอกพุ่นไปเก็บไปส่งนะครับโรงงานหรือว่าไปขายเข้าไปตลาดก็ได้มันเหลือพี่น้องไทยไปใส่แรงงานนะครับไปเก็บแล้วก็มาผ่ากินมีแต่หน่วยงามๆใส่กันแดงแดงหวานหวานพุ่นว่าก็คาดว่า FC ปีคือสิฟังอยู่เนาะนะครับครับพอดีคุณปีชามูลทองสุขนะครับเคยเป็นนักจัดรายการอยู่ทางคลื่นวิทยุนะครับมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับเคยร่วมงานกันนะครับก็ได้มาเยี่ยมยามถามไทยเรื่องของความเป็นอยู่เป็นได้อยู่ดีมีแห้งบ่นะครับกะอิ่มๆยากๆมีตามภาษามนุษย์โรคภัยไข้เจ็บเด้การบ่มีโรคมันเป็นลาภมันเป็นเสริฐผู้ใดก็ได้พกมาเมิดบ่ความดอกความดันบ่าบอกว่าหวานไตมูน่ะแต่เฮาก็รักษาได้ถ้าเฮานะครับเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายและสำคัญคือต้องไปตรวจสุขภาพนะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับเมื่อเวลาหมอนัดพบแพทย์ก็ต้องไปตามนัดเนาะให้มันได้หยุกได้ยาเพื่อรักษานะครับตรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็อยู่ดีมีแห้งคุณปีชากระไดเพิ่นขอเพลงมาครับพี่น้องเอ่ยนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นรองนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้นดีใจนำเด้อเอ็ดเวียกเหตุงานอยู่ทางศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลหนองแสงกับคุณแอร์ดุตุคุณมาได้สามมุมสามมุมได้รุ่นนั้นก็ได้ หนึ่งในหันก็มีคุณปีชามูลทองสุขผมก็ดีใจด้วยพระสมชันรายการยังรอโอกาสว่างสักก่อนถ้าอยู่เด้ออยู่ในแผนพังอยู่ได้นะครับนักจัดรายการก็ได้นะครับสำหรับคุณปีชานะครับมูลทองสุขเป็นคำว่าอ่อนนะครับมีรักแฟนเพลงได้คนนิ่มๆฉะนั้นเดี๋ยวฝากเพลงนี้ให้นะครับพี่น้องจากนะครับท่านพิชานมูลทองสุขนะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว่านะครับขึ้นฮอดพี่น้องเด้อพี่น้องนะครับโยเนาะสู้เด้อพี่น้องล่ะชื่อเพลงนะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องสุขุทุกคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ

เอาเกี่ยวโยงมาใส่ในเรื่องของนะครับเลขเบอร์เนาะเป็นยังไงเมื่อวานพี่น้องมานอยู่บ่เนาะมานอยู่บ่นะครับ402701นะครับเลขไทย2ตัวละ70เนาะนะครับส่วนเลขไทยเลขนะครับหน้า3ตัวละ791912เลขนะครับทางเลขไทยนะครับ3ตัวนะครับ058396ผู้ลงคนห้องโอ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปานลูกตกโอติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับยังบ่ทันจบได้ต้องติดตามตอนต่อไปเด้อเพิ่นว่าเป็นใดยายตุ๊อยู่สายมื้อนี่อยู่สายฮะเห็นแต่ไทม์ไลน์ของ FC พิกเข้ามายังบ่ทันได้อ่านเด้อลายผู้ใดก็ได้เด้อย้อนหยังตื่นแต่เช้าก็เวียกหลายตื่นสายๆก็หลายคือเก่าได้สมวยแต่เวลานอนนะครับโยผู้นำนะครับในชุมชนนะครับในเทศบาลท่าแร่นี่ช่วงนี้นี่พิลึกบ่เวียกได้เฮ็ดจังได๋ว่าเวียกโยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นคนที่รู้จักนานจะเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าเออนะครับแต่ก็ดีใจได้พี่น้องเอ้ยสำหรับส่วนตัวหรอกว่าที่ได้ไปเป็นตัวแทนเนาะได้ไปร่วมงานนู่นงานนี่แล้วก็ได้พาชาวบกชาวบ้านร่วมนะครับพิธีกรรมต่างๆอย่างโรงเรียนท่าแร่วิทยาตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับก็ได้มีหนังสือเรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานกีฬาภายในสถาบันการศึกษา2569เรียนนายสมจิตมังกายนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือ1กำหนดการนะครับก็ด้วยโรงเรียนทะเลวิทยาครับได้กำหนดนะครับจัดงานแข่งขันกีฬาภายในประจำปีนะครับการศึกษา2569ขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2ตุลาคม2569เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับอนามัยนะครับของนักเรียนบุคลากรเสริมสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมด้านน้ำใจนักกีฬานะครับในการนี้โรงเรียนทะเลวิทยาจะจัดพิธีการแข่งขันนะครับกีฬาภายในวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณสนามกีฬาโรงเรียนท่าแร่วิทยานะครับจึงขอเรียนเชิญท่านได้ให้นะครับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนางพรมมหาเพชรพันนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนทะเลวิทยานะครับก็ได้เห็นหนังสือนะครับแล้วก็ส่งนะครับบอสเป็นทางนายสิริพงษ์เสียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลนะครับเห็นหนังสือส่งนะครับทางนายเทพากรสมุพิทักษ์พร้อมคณะนะครับบอสเป็นทางนายประสิทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเป็นประธานพร้อมของโรงเรียนทะเลวิทยานะครับว่าจะเป็นทางผู้หมวดชัชการนะครับโสภาก็เป็นหนึ่งคณะกรรมการฝ่ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่ให้การจราจรให้ลูกขลานข้ามถนนหนทางนะครับแล้วก็ผู้สำคัญก็คือพี่น้องนะครับว่าจะเป็นอดีตกำนันอัจการจัปาราชนะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมน้อมกันนะครับฉะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับทางท่านพอโอ้ยและคณะครูนะครับที่ได้จัดกิจกรรมในการออกกำลังกายให้ลูกให้หลานให้หูจักหูแพ้หูสนะกีฬาก็มีหลายประเภทได้พี่น้องเอ้ยนะครับแข่งขันก็ได้นะครับ
ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเซปักตะก้อวอลเลย์บอลนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่นะครับสร้างนะครับวินัยเนาะและให้รู้จักรูปแพร่รูปสนะให้กับลูกหลานแถวนะครับก็เข้าร่วมผู้เฒ่าในกระดาษก็จะมาเข้ารายการนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันเมื่อคืนนี่ไปไสเมื่อก่อนน่ะเด้โอ้พี่น้องไทยฟังรายการก็คือได้ยินเนาะได้ยินว่าไปไสมาไสหลังจากออนแอร์นําไว้ว่าให้ไปรับผู้ป่วยกับเฮือนกับซานหลังจากผ่าตัดสมองแล้วนะครับอยู่เป็นเดือนแหละเกือบ2เดือนแหละจนไข้ขึ้นทางแพทย์ได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็สั่งให้หมอบอกญาติว่าแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วเด้อก็เลยติดต่อมาให้ไปรับนะครับครับเมื่อวานนี้บ่ายโมงครับเมื่อวานไปก็ได้บ่ายโมงไปเอาครับจิตอาสานะครับสองนายนะครับไปนำกันอยู่ทางพุระตึกอุบัติเหตุสั้นเก้าล่ะมาส่งพี่น้องไทยหมู่5บ้านป่าพนาวันช่วงนี้หมู่5แล้วโอ้ยตุย2แล้วก็มาวันอีก1ยังบ่ได้ตุยได้นี่ได้เราสิไข้ขึ้นอยู่จะดีขึ้นอยู่เราเว้าได้อยู่จิตใจเราดีอยู่ก็ครอบหยังครอบคนอยู่ใกล้ตัวให้กำลังใจนะครับแล้วก็ต้องกินอยู่ยูกยาอย่าปะสุขภาพจิตต้องได้สุขภาพใจกายต้องแข็งแรงได้เนาะยิ้มแย้มแจ่มใสทราบผมเบิ่งคนใกล้กับคุยแต่เรื่องม้วนๆอย่าให้มันซีเรียสนะครับเพราะว่าคนขมุ่นมันเครียดหลายครับพี่น้องเอ้ยเบื้องต้นนะมันสิปวดหัวปวดหัวตุ๊บๆๆๆๆมันแตกมันแตกแล้วบัดนี้เห็นได้บาดนี้เอาเข้าโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนบ่ผ้าเนี่ยเป็นในอื่นในหื้อตุยได้ก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนเพราะอย่างถึงขั้นขาสั้นแล้วก็กึกๆๆแต่มันสัญญาณบอกมาแล้วแพทย์ก็สั่งผ่าตัดด่วนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องไทยไปใช้บริการทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนครได้บ่ว่าย้องได้ผมได้ยินมาเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเรื่องสมองนี่โป้จังซี่เลยครับพี่น้องยกโป้ให้เลยเก่งแพทย์นี่เก่งเรื่องของการผ่าตัดในสมองนี่เรื่องสมองนี่ลูกหลานผมยังง้างทั้งคู่มือนี่ได้จนได้กลางเต็มได้ลูกหลานผมฮะเว้าพื้นสู่ฟังเด้อบุรีสู่ฟังฮะล่ะ จนสั่งกลางเต็มแล้วทั้งคู่มือนี่ว้ายเว้าผ่าตัดสมองมันสิใครขึ้นเก่งกว่าเก่าแห่งไปกว่าเก่าแห่งมึงนี่บ้าเอาสั่นแล้วด้วยเห็นบ่การเบิ่งแง่งคนเฮาไทยเฮาเจ้าค่อยบ่ได้ปะบ่ได้ทิ่มอย่างเคสเมื่อวานนี่ผมเบิ่งแล้วเราสิแล่นอยู่เราสิไปเฮ็ดเวียกคือเก่าเราอยู่นะครับเพราะหยังเพราะเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกับการเบิ่งแง่งการใส่ใจของคนที่อยู่รอบข้างในครอบครัวสำคัญคือข้อนี้ครับเอาละพี่น้องเอ๋ยส่งความสุขต่อเนาะโดยการสนับสนุนของทางอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านท่าแร่นะครับคุณเทพากรสมุพิทักษ์มื้อเช้านี้ก็มาร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่าแร่วิทยานำกันอยู่เซลเพิ่นอยู่สิเข้ารายการก็ได้ท่านเด้อไปสร้างความสุขความบันเทิงก่อนความสุขความบันเทิงกับแฟนเพลงก่อนเด้อก็โดยเสียอะเสียใหญ่จะสปอร์ตนะครับอะไก่สดอะไก่สดซื้อไก่อยู่ใส่บ่สดต้องอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อตื่นให้การบริการเปิดร้านตั้งแต่ตีสี่จนฮอด6โมงแรงพร้อมกับเจเรือนคนสวยใจดีเจเรือนหันไว้มีการมีงานเอาไปก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังนานอย่างสั้นได้เนาะอู้ช่างเอกครับเซเอกเซเอกป้าเมื่อคืนนี่กันเอาซองของมิซามาส่งฮอดนะครับท่านแม่พระนิจานุเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วขอให้แม่พระอวยพระพรเด้อให้ครอบครัวของ
เสียเอกคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะถ้าเอาร่างกายแข็งแรงนี่โยมันสมองร่างกายคิดเหตุทำมันได้หรือได้ในกิจการก็ขอให้รุ่งเรืองลูกค้าก็ให้ไหลเข้าไหลเข้าปันนกกระจอกลงกินน้ำนี่เด้อเสียเอกเอ้ยนะครับได้การได้นะครับแล้วก็อู้ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างหิ้วปูซีกระหนงบัวทองยังบ่ได้ไปเยี่ยมไปยามหมู่เลยหลายมื้อเราบ่ได้ไป อันนี้ให้การบริการซ่อมเครื่องรถยนต์นะครับว่าจะเป็นรถกระบะรถ6ล้อ10ล้อรถทอกรถไถมูนี่มีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยมีเครื่องอัดสายไฮดรอลิกพร้อมมีช่างที่ผ่านการผ่านงานนานให้การบริการโตเติมดัดแปลงรถน้ำเปลี่ยนหัวกอกหัวเก่งกระบอกกระบะมูนี่4ล้อ6ล้อรถพ่วงรถ10ล้อมันนี่ไปพี่น้องเอ้ยเด้อที่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองครับวรวุฒิลงซบโอ้ยตุยอีกแล้ววรวุฒิเอ้ยตุยอีกแล้วเปล่าอีกแล้วหีบหันไปเอาอีกแล้วตุยอีกแล้วเฮ็ดไว้อยู่ประจําบ่ได้ให้คาดมีช่วงนึงหมดเฮ็ดบ่ทันครับปาโทตุยดุแท้มันห้ามบ่ได้พี่น้องโรคภัยไข้เจ็บการเสียชีวิตมีพบต้องมีจากมีพรากกันไปเนาะมีหัวเราะมีร้องไห้นะครับก็แค่ใดๆล่ะพี่น้องเอ้ยห้ามบ่ได้ได้ห้ามความเป็นความตายอย่าไปห้ามได้ห้ามบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วโรงศพของในช่างบรวุฒินี่มีแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมไม่อัดไม่จริงราคาแตกต่างกันไปของเล็กน้อยก็มีของผู้ใหญ่ก็มีนะครับนะครับเด้อพี่น้องเด้อนิวเจริญการแว่นครับพี่น้องบริการเรื่องการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์สายตาฟ้ามัวโมเมนตัวเอาเมียแต่น้อยบ่แล้วมันหักปิ่นครับหูตาลูกเต้าบางตาพี่น้องเอาเมียแต่น้อยเป็นสั้นละบ่แล้วมันเป็นนำยุคนำสมัยอันโลกสีฟ้าอันนี้ผมอยู่นี่ก็ส่องโลกสีฟ้าได้นี่ส่องจอพวกนี้ครับจอที่3อีกก็คือจอมือถือแนมอยู่ตลอดใส่แว่นตานี่แนมมองทางใต้เลยเห็นตัวพวกใหญ่โลดแนมมองถึงกับแนมทางไกลบ่ได้ใส่แว่นตาบ่ได้ผ่านสายตาเลนแว่นนี่เพราะฉะนั้นก็ผมตัดอยู่ใส่หูบ่พี่น้องตัดอยู่กับนิ้วเจริญการแว่น4ปีต้องตัดแหละบางเทื่อค่าตามันบ่อยู่กับที่ใดมันไปตามวัยเฮานี่ถ้าบ่ได้มาตรฐานแล้วเบิ่งไปอ่านไปจักวินไหนตัวหนังสือจักวินไหนเป็นวินอันนี้ถ้าสบายครับบ่วินครับมีแต่บิ้วอย่างเดียวเลยครับขึ้นอย่างเดียวเลยได้นี่ได้ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นแล้วสายตาสำคัญฉไหนไปที่นิวเจริญการแว่นท่าแร่เด้อและสาขาใหม่อยู่ทางดงมอไฟใกล้ๆครับมองขายรถมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับอยู่ดงมอไฟครับพี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิเป็นทางร้านท่าแร่ยันซ่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถ PC ออก PCX MSX Honda Wave 110 120นะครับ125 i มูนี่เป็นต้นรถที่เป็นออโตมิติกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายพร้อมเพิ่นเปลี่ยนตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมใบพ้อยรถแล่นดีบ่มีสะดุดถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเฟืองท้ายแล่นหันขนาดนานเพราะฉะนั้นไปให้การบริการได้ครับร้านทะเลยานยนต์เด้อพี่น้องเด้อยังให้การบริการในเรื่องของการล้างอัดฉีดรถเปื้อนเอาไปล้างขั้นตอนการล้างหนึ่งกันโอ้หนึ่งรถจอดปุ๊บถามล้างรถบัวครับล้างรถบัวจ้าครับจ้าเอาถ้าจะน้อยเด้อจาก40นาทีผู้ลูกคนว่าบ่ได้ฟ้าวดอกมือแรงสิมาเอาอันนี้เด้40นาทีแล้วอยู่บ่แล้วสิถ้าเอาครับคืนแท่นจอดปุ๊บพนักงานก็ใส่น้ำยา กำจัดคราบพ่นกำจัดคราบใส่ขี้ตกขี้ตมตามล้อตามสิ่งสกปรกตามแม็กไลนอกไลเนอร์มาร์กไว้ประมาณ 1-2 นาทีเปิดเครื่องสีดน้ำบา150สีดเข้าไปบาทนี่สีดออกคราบออกให้หมดแล้วหลังจากนั้นก็มาลงโฟมลงโฟมไหนโฟมใส่ฟองน้ำถูเสร็จละบาทเนี่ย
แล้วก็มาไล่น้ำอีกบาทนี่ไล่น้ำให้สะอาดสะอ้านว่าก็สะอาดสะอ้านนั่นแหละเสร็จคักแล้วล่อหมอกล่อเมฆมันเสร็จคักแล้วเอาลงมาเอาลงมากับมาซีดน้ำยาเคลือบเงาลดสีดำนี่แห้งเอายากมันเป็นคนหนูเสร็จบุดีเนี่ยมันเป็นเส้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขั้นตอนมีหลายขั้นตอนมีน้ำยาคัดหน้าปอกหน้าปัดโซนน้ำยาคัดเบาะน้ำยาคัดกระจกให้เงาเคลือบน้ำยาอีกบาทนี่ลงน้ำยาเงาล้ออีกมาดมแล้วบอกก้าเงี้ยวใส่ดอกมันเหม็นสลับมาว่าอันยาคัดเงาล้อดมแล้วลดโอ้สกินนี้บอกว่าธนาแล้วย่างหนีมาบอกก้าเงี้ยวใส่ครับ โอ้ยกระเบ้าขักเนาะกระเบ้าให้ฟังล้างหลุดล้างได้ล้างมันต้องมีขั้นตอนมีพี่น้องไทยทางแถวบ้านหนองกุ้งหนองสลาเรามาโอ้ยแต่ไอ้ต้อยเอ้ยค่อยไปลองหมดแล้วอันนี้เบาพื้นสู่ฟังล้านยอดดอกยอดเรียงฮะโอ้ยเฮานี่แหละสีดล้างก็ได้แต่เราสีกันสีแล้วล้างกันกรงโฟมเสียมัดน้ำมานานได้ยอดเรียงซะอีกบ่แล้วเหรอโอ้เมื่อยขนาดพุ่นว่าจังใดก็มาล้างน้ำเจ้าหรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้นั่งท่ารถนั่งตีเอาพุ่นว่าโอ้ยเนาะอันนี้ว่าพื้นสู่ฟังเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปใช้บริการได้ยังมีล้อพ่วงข้างนำเด้อให้การบริการเอามาแต่อุบลผู้ใดล้อพ่วงข้างนี่เด้อนะครับราคาบ่แพงหลับประเมินรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับได้อะไรแท้แน่นอนครับพี่น้องเอ้ยมาทางอู่ลงกึ่งอันนี้เป็นธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยบริการซ่อมบำรุงเครื่องรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีรถทัวร์นำเที่ยวรถเทลล็อกเทเลอร์รถกระบอกกระบะทั่วไปนะครับซ่อมช่วงหลอกช่วงล่างคาสมูนีพาบอกพาเบรกเมิดมูน่ะนะครับหรือว่าแบตเตอรี่โอ้ยตื่นเช้ามาจับกุญแจสตาร์ทรถจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโย่สามปีสี่มันก็จะเมิดสภาพแล้วแบตเตอรี่ก็ได้เห็นได้ไหนบ้านนี่อยากได้เด้เอาแบตเตอรี่ก็ไปเทิร์นได้ราคาลดลงอีกบาทนี่มีทุกยี่ห้อเด้อโทรไปครับช่างนันครับ0878645022โทรไปครับหาช่างเนมครับ0879549475ครับอู่ลงกึ่งณัฐพงษ์การช่างยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยมีเครื่อง CNC ผู้ใดงานเจาะงานดัดงานเชื่อมอากอกอากอนมื้อนี้โอ้ยปานเก็ดปลาซิวพูดไปเห็นบอกเก็ดปลาซิวมันงามสำใดถ้าสิว่าอะไรก็ได้น้อยๆบอกแม่นทันเสื่อมเราเสื่อมได้เสื่อมเราเจียออกวันนี้มันบอกแม่นอันนี้หันงามเด้อพี่น้องเด้อฝีมือครับช่างก็ซ่อมเครื่องรถยกรถยนต์บำรุงนะครับได้การพี่น้องก็เป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์งามได้คิดฮอดเด้ออู้ลงกึ่งณัฐพงษ์การช่างนะครับอยู่นี่ติดถนนใหญ่สายนครพนมเข้ามาทางทะเลนะครับเลยโรงเรียนทะเลศึกษาอยู่แล้วก็โต๊ะมองสิกับรถนะครับเด้อพี่น้องเด้อลั่งท่าแร่ครับพี่น้องให้การบริการสร้างเงินสร้างซานสร้างอาคารพาณิชย์โกดังสินค้านะครับงานโตเติมงานเทพื้นคอนกรีตนะครับงานรีโนเวทนานรับออกแบบมีวิศวกรพร้อมออกแบบให้คำปรึกษาในการสร้างเงินสร้างซานนะครับอาคารบ้านช่องเด้อพี่น้องเด้อกับหลังท่าแร่หลับสร้างบ้านครับหมายเลขบอโทรศัพท์ครับ0815808657เด้อตอนนี้กำลังเหตุเวียกอยู่ทางมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเหตุหอพักส่งงานแหละนะครับส่งสั้น4ยูนิคนี่ขึ้นงานใหม่อีกตอนนี้กำลังเทคานสั้น2วางพื้นแล้วนะครับเป็นหอพัก2สั้นแต่ว่า8ยูนิคอันนี้อยู่มอเกษตรศาสตร์การันตีได้ครับผลงานโอ้เยอะแยะบ้านทะเลก็มีหลายมงหลายที่เป็นสังกะสีเป็นสังกะหลังคาอลูซิงมือเดียวแล้วครับเงินบ่อบูนี่เงินลุงสามเมธนี่เงินปะนางนี่ข้างสนามหญ้าเทียมนี่บ่เสื้อผมไปถามรถเป็นฝีมือผู้ใดใกล้หันกับงานดีโนเวทอีกข้างเงินช่างดอกคันเนาะช่างดอกแถวเงินมอติกคันดีโนเวทและกับเงินของเบาไก่นั่ง
เงินลงกรรมนี่สิแยกเงินใจมุดหน้าเงินผมนี่อันนี้กับหลังคาหัวมองลบมันหัวน้ำไหลเข้าฝ้าเพดานมันหัวห้องสร้างมารีโนเวทไม่ไหวงามกูดไอเดียเพื่อนี่หันแว่นธรรมดาได้หลังวิศวะนี่โฟร์แมนใหญ่เพื่อนว้ายสันแล้วนะครับหลังทะเลเด้อนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่สันใดกับสันนั้นแม่นพี่น้องเลยเด้อไปได้เพื่อได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการนะครับขายทองกอกทองคำซื้อทองคำราคากับยุติธรรมห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลอยากได้สร้อยแหวนนาฬิกาตุ้มต่างหูนะครับนะครับไปเด้อทองรูปพรรณต่างๆก็ได้โดยเฮเน่งเจพุกเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอยู่ติดคิวรถส่องแถวสายทะเลสิเข้าสะกดนี่ครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลเสียใหญ่จะสปอร์ตเจ็บปุ๊กกับแว่นธรรมดาส่วนเสียเองสุดยอดคือกันนะครับสมโพนะครับจะเป็นผู้บุพเพสันนิวาส นะครับมาทางร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมืองเทพนะครับอันนี้กับโอ้ได้การได้พี่น้องเลยเรื่องของการผลิตและจำหน่ายนะครับเล็กหินปูนทรายเล็กกล่องเล็กตัวซีสีท่าเงินสีท่าซานทั้งหมดนี่นะครับยังมีในเรื่องของผลิตอลูซิงนะครับว่าจะเป็นปั้นหลอกปั้นลมหรือว่าจะเป็นล่างน้ำหมดนี่นะครับบอกพิสกดคอมพิวเตอร์นั่งทาจากน้อยเด้อฟังรายการต้อนสุพิสกรทาจากน้อยบอกลูกค้าเดี๋ยวไปส่งให้ดอกจดจดใส่ระบบคอมพิวเตอร์ได้รีดรอนนะครับอลูซิงก็ได้โมเมนต์ธรรมดาได้เสียเอเฮาฮะยังมีน้ำยาเรซินนะครับจำหน่ายพร้อมขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสังกะสีซุปเปอร์ดีแข็งทนนานนะเห็นบอกพี่น้องต้องใส่สังกะสีซุปเปอร์ดีขนาด6ฟุต12ฟุตเด้อพี่น้องเด้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำก็มีได้ก๊อกหนอกก๊อกน้ำท่อ PVC มันนี่มีครบจบอยู่หั่นครับยาวตัดสั้นบ่ต้องเอาแต่ว่าไปวัดเอาว่าใส่เท่าใดเพื่อตัดให้ครับเล็กเกิดคือเดียวนะครับและก็ท่อ PVC คือกันครับพี่น้องเด้อนะครับป้าได้การได้ CA นี่อย่าให้ค้าคุณน้องทำมาหลัดมาถามหายังให้มีรถอยากได้สำใดตัดให้แล้วว่าป้าทุกพิลึกแล้วเจ้านี่ CA ครับพี่น้องเลยเด้อนะครับบริหารจัดการนะครับมาทางการซื้อการขายและเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับพี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นการหลับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ของเกียรตินาคินผู้ใดพี่น้องเอ้ยนะครับรีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์นะครับผู้ใดมีรถต้องการเงินด่วนปรึกษาได้เด้อที่หจก.อำนวยทรัพย์2014เข้าไปที่ Facebook รถของพี่น้องเอ้ยหรือว่าสิไปทางห่างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีและก็น้องหญิงครับให้การบริการอยู่กับ0812612322นะครับอยู่บ้านห่างโฮงนี่ครับรู้ไปทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่ม0812958268อยู่บ้านแพงไงเด้อก่อนจะเข้าไปฮอดถึงอำเภออากาศอำนวยครับอยู่ทางพังโคนครับอำนวยทรัพย์พังโคนอันนี้ก็คุณปรีชาเจ้หมูนะครับดูแลอยู่พุ่นนะครับ0828478960นะครับอยู่บ้านไหยองก่อนจะฮอดเข้าไปทางพังโคนพุ่นล่ะนะครับหน้าค่ายจิตศิวิไลคุณปราโมทนะครับซื้อเล่นบ่อยวัดแล้วก็เจ้อิ่มนะครับ0872348799ส่วนสาขาน้องใหม่ครับคุณสุพจน์ซื้อเล่นวิทย์แล้วก็น้องกิตนะครับ0833539022ก่อนจะฮอดวัดประดู่ธรรมวาสเด้ออยู่ติดถนนใหญ่ผมเห็นรถจอดหลายคันมีรถงามๆทั้งนั้นครับอยู่นี่ก็ได้ส่วนอยู่ห้างโฮงมาสด้าสีแดงถือเพลงขอแดงไว้ก่อนจอดโชว์อยู่รถตู้บ่เห็นแหละอยู่ห้างโฮงไม่เข้าเอาไปเลยพี่น้องเอาซื้อไปใช้งานแล้วบ่รถคุณภาพได้เจนีสุวรรณศรีเพิ่นให้พนักงานตรวจ
รถแต่ละคันเช็คสภาพก่อนจะนำมาจำหน่ายนี่ให้พี่น้องไปใส่อย่างเดียวเขาจะลืมตัวน้ำมันเป็นคันน้ำมันเครื่องเท่านั้นแหละเนาะเจนีเนาะนะครับเอาเวลาสิมดพี่น้องเลยการว่าสู่พี่น้องฟังผู้ให้การสนับสนุนก็ได้ว่าจะเป็นในเรื่องของเดอะเนเจอร์รีสอร์ทนะครับฝากน้ำมันเด้อบริการนะครับห้องพักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซื้อการขายรถยนต์มือสองและการจะเช่ารถยนต์มือสองเข้าไปที่ตลาดรถโอทานิตยูน้ำกันนั่นแหละเดอะเนเจอร์บริการห้องพักก็ได้เด้อโดยเซียออสเซียจะสปอร์ตนะครับบริหารจัดการกับ094694ขอแวะ094-692-8793นะครับมาฟังเพลงสุดท้ายนะครับไอเซดเอ้ยเจ้าจะได้ฟังมือนี่นะเนาะเพลงคนบ้านเดียวกันได้ฟังแล้วบอกเออนะครับเอาฟังแล้วเนาะมาฟังเพลงนี้ครับของเพลงลืมลืมกับขอโทษอันนี้ละของไอ้ห้อยนะครับส่งไปเพลงสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพลงนี้ก็4นาที2วิเพลงนี้ก็จะขอตัดเข้าสู่ต้นชั่วโมงของทางสถานีและจะมาพบพ่อกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อในรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

0: นหูหนวก
1: ลุงลุงบ้านกำนันไปทางไหนครับ
2: โอ้ยขายอะไรหรอครับซื้อมาไม่เลี่ยงครับ
1: เปล่าผมถามว่าบ้านกำนันไปทางไหน
2: ขายบ่ได้เมียบ่ให้ขายเป็ดซื้อมาเลี่ยงครับ
1: ฮ่าผมไม่ได้ถามซื้อเป็ดนะลุงนะ
2: โอ้ก็ยังว่าขายบ่ได้ขายบ่ได้บ่ขายหรอครับบ่ขายบ่ขาย
1: บ่ขาย

0: องรา
1: แม่นั่งแม่นั่งโอ้ยมื้อนี้บ่ฮู้ว่าไผสิมาถามซื้อเป็ดยังว่าข่อยว่าบ่ขายบ่ขายมันก็สิซื้อเอาจนได้ยังว่ามื้อนี
2: ้อ้าวมื้อเรื่องหยังล่ะอยู่ๆก็มาหาว่าข่อยมีสู่คบผู้ชายข่อยอยู่แต่บ้านข่อยบ่เคยไปไสมาไสจักเทื่อ
1: ข่อยว่าเจ้าบ่ให้ขายบ่ให้ขายมันก็ยังบ่ยอมอยู
2: ่แน่ๆมาว่าเอาอีกแบบนี้อีกแล้วข่อยบ่ยอมบ่ยอมเป็นจังได๋เป็นกันมื้อเนี่ยเลิกเป็นเลิกข่อยต้องไปบอกอีแม่ให้ได้แม่แม่พออีนางจักว่าเป็นจังได๋เครื่องดีเครื่องบ้ามาหาว่าข่อยเล่นสู้
3: อ่ามันไผไผมึงได้ยินมาจากไผไผเป็นคนบอกว่ากูสิขายให้ขายหน้าสวนปอกสวนปอกฮะ
2: เรื่องเนี่ยข่อยบ่ยอมแท้ๆเด้น่ะเป็นจังได๋เป็นกัน
3: แม่นไผมันเป็นคนบอกว่ากูสิขายเอาล่ะกูสิไปถามเท่านั้นเบิ่งเท้าเท้าเจ้าบ่เป็นคนไปบอกว่าสิขายให้ขายหน้าน่ะฮะ
4: เอาเจ้าก็แล้วแต่เจ้าตัวสิต้มก็ต้มสิแกงก็แกงหามาให้แล้วน่ะมั้ย
3: นานเห็นบ่มันเรื่องอีหยังจะสิต้องไปขายให้ขายหน้า
4: โอ้เฒ่านี่ลำดีลำไรเออเอาโตมันน่ะต้มสมมั้ยเอาหัวมันน่ะยัดซะให้ปลาแดกไปมั้ยโอ้หิวก็หิวเมื่อยก็เมื่อย

เอาฝากให้ทางท่านผู้ซอยมังกรนะครับสว่างสีเด้อผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่นะครับ8นะครับตอนนี้กำลังเอาเต็นท์นะครับไปกางอยู่ในงานนะครับฉลองกาปูชินพิธีมิซาเวลา10นาฬิกาวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับฉะนั้นก็มีหนังสือถึงประธานชุมชนและก็คุ้มนะครับเรื่องทางคณะซิเตอร์กาลาลิตกาปูชินเฮานี่นะครับก็เห็นหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับหนึ่งโดยจัดงานฉลองนะครับอารามกาปูชินนะครับของเทเฮาแล้วก็ยังขอความอนุเคราะห์นะครับเรื่องโรงทานอาหารข้าวหวานพร้อมเด้อพี่น้องเด้อคุณแม่นะครับมารีอิ่มมาโลลาตานะครับจตุพรนะฮะจิระพรมเจริญนะครับอธิการินีนะครับของทางซิเตอร์กาลาลิตกาปูชินราชนีแห่งสันติภาพนะครับก็มีตารางนะครับในการที่พี่น้องนะครับเป็นต้นผู้นำในชุมชนคณะกรรมการเสด็จนำลงไปกลางนะครับก็มีหนังสือไปถึงเด้ออย่างบ้านใหม่เต้นหลังนึงนะครับสมประสงค์กับเต้นหลังนึงนะครับสมานมิตรกับเต้นหลังนึงนะครับสุขสันต์กับเต้นหนึ่งหลังป้าว่านกับเต้นหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีทางกลางเหนือกับเต้นหนึ่งหลังท่าสะอาดกับเต้นหนึ่งหลังกลางใต้กับเต้นหนึ่งหลังเฟื่องฟูกับเต้นหนึ่งหลังท่าเรือกับเต้นหนึ่งหลังสร้างแก้วนะครับเต้นหนึ่งหลังนะครับท่าแร่เหนือกับเต้นหนึ่งหลังท่าแร่ใต้กับเต้นหนึ่งหลังท่าเดินกับเต้นหนึ่งหลังวัดท่าแร่กับเต้นหนึ่งหลังเต้นเล็กได้นี่ได้มีวงเล็บได้นี่ก็ได้ก็หมายความว่าผู้นำชุมชนแล้วก็คุ้มนะครับก็นำเต้นนะครับไปกลางอยู่ในแผนผังที่ทางคณะกรรมการนะครับของทางอารามกาปูชินนะครับได้เหตุแผนไว้แล้วนะครับบอสเป็นเก้าอี้สำหรับพระสงฆ์ในวัดจำนวน40โต๊ะผู้ได้รับผิดชอบนายปีชาอุปพงศ์นะครับและทีมงานเก้าอี้พลาสติกเอาอยู่ใส่เอาอยู่สลาปิติมหาการุณชุมชนสมานมิตรกับท่านแลเหนือท่านแลใต้เฟื่องฟูเอาเก้าอี้สัตบุรุษชุมชนละ50ตัวอยู่สลามาติโนท่านแลคนคือเก่าละเก็บพร้อมได้นะครับชุมชนละ50ตัวเด้อเก้าอี้นั่งเด้อให้กับพี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมนะครับฉลองอารามรักอารามกัมพูชินเฮานี่นะครับส่วนท่าเรือเบตเลเฮมกลางเหนือกลางใต้ท่าสะอาดสามัคคีเก้าอี้สัตบุรุษนะครับชุมชนละ50โต๊ะเอาอยู่สลามาติโน4โนนสำราญไทยเดิมนาซาเลตสมประสงค์สร้างแก้วป้าวานโต๊ะโรงทานโต๊ะที่วางอาหารนะพี่น้องนะครับชุมชนละ10โต๊ะนะครับสมานมิตรสุขสันต์จัดโต๊ะอาหารพระสงฆ์จำนวน20โต๊ะเก้าอี้ตามจำนวนโต๊ะเอาอยู่ศาลาปิติมหาการุณชุมชนบ้านใหม่ดูแลให้การบริการอาหารพระสงฆ์จัดสรรหาพัดลมบริเวณเต็นท์หน้าวัดบวกกับศาลารับประทานอาหารของพระสงฆ์เก็บโรงทานผู้ใหญ่บ้านประสบว่องไวในอดุลตระกูลมาพร้อมทีมงานจิตอาสาเขียนป้ายกำลังเขียนอยู่ตอนนี้ก็ได้พี่น้องเป็นโรงทานนะครับก็สิมีทางผู้ใหญ่ประสบว่องไวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นายอดุลตระกูลมาพร้อมทีมงานจิตอาสาก็สิพาเดี๋ยวเขียนแล้วก็ไปติดใส่ในเต็นท์เพื่อพี่น้องมาโรงทานจะได้เห็นว่าครอบครัวดิฉันครอบครัวผมครอบครัวหนูนู่นนี่นั่นจะได้รู้จักชัดเจนนะครับ8ทางขยะถุงดำอันนี้เป็นวีรบุรุษได้นี่ได้ถุงดำได้เนี่ยก็ยกให้ทางท่าน

นายยมปานแสนซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ป้าและทีมงานตำแหน่งนี้เรายึดเลยได้นี่เราครองแล้วนี่ทางกระยะกับถุงดำนี่ชื่นชมเด้อท่านนิยมปานแสนนะครับท่านเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6แล้วก็ทีมงานพร้อมเนาะน้ำดื่มถังน้ำแข็งสทประสิทธิ์บริบูรณ์ประสานโอ้นี่ผู้ประสานโอ้ยท่านเป็นคนดูแลได้แม่นความลาวเราต้องมีคนคอยบอกได้ท่านประสิทธิ์บริบูรณ์นี่คนเว้าหลายจัดแจงหลายกับคนกับสีสั่งก็มีแพงก็มีเก่าย่าดอกเห็นเวียกเพื่อพระเนาะท่านประสิทธิ์เนาะเอาใจซ้อยเด้อนะครับสิบเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยการจราจรอพปรเทศกิจเทศบาลตำบลทะเลนะครับอยู่ถนนด้านหน้าและบริเวณอารามกาบูชินก็จะเป็นอพปรเทศบาลตำบลเมืองทองศูนย์อธิบาลวัดลานหน้าคลินิกนี่ทางเข้ามานี่นะครับแถวนี้ก็มีรถมาจอดได้แถวสนามบอล นี่นะครับ11ป้ายประชาสัมพันธ์บุคลากรการจราจรประดับธงงานโรงทานจัดทำนำส่งเอกสารก็คือบอร์เดอร์นะครับปอโยธีมหาโยธีปอเฮ้ยซื้อนี่ก็ได้เนาะซื้อเนี่ยโยธีนามสกุลมหาโยธีบดปอฮะล่ะเอาอันนี้ก็เป็นการจัดนะครับระเบียบโต๊ะเขาออกเก้าอี้เต้นนะครับแต่ละฝ่ายให้คณะกรรมการปฏิบัติตามงานในวันศุกร์ที่2นะครับเตรียมการเตรียมงานไหว้ท่าเลยเพราะสรองนะครับวันที่3สรองอารามของเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นแผนพังมาผมก็สั่งหนังสือไปหาทางท่านส่งหนังสือแล้วล่ะส่งทางไลน์ได้ผมก็ได้ได้ป้อไอทีได้เออไอทางท่านรองแดงพร้อมกับคณะกรรมการในชุมชนนั่นล่ะได้ขนโต๊ะเก้าอี้ก็ฮู้งานกันดีครับเว้นแต่ปีนี้ที่ผ่านมาก็เคยเห็นเคยปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พี่น้องที่บ่เคยลืมก็คืองานฉลองวัดว่าอารามงานพระศาสนาจักรไทยเฮาซอยซ้อยพี่น้องเอ้ยเอ้ยมื้อนี้เตรียมงานได้มื้อวันศุกร์นี่แต่ว่าฉลองคือวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เวลา 10:30 นโดยพระสังฆราชโดยอัครพระสังฆราชนะครับอันตนวิริยเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีนะครับในงานดังกล่าวมีสัตบุรุษนะครับมาร่วมเป็นนักบวชนะครับชายหญิงจากสังฆมณฑลนะครับต่างๆในสังฆมณฑลทะเลเฮาพร้อมเพราะฉะนั้นก็เอาเอาพวกเขาเข้าว่าสุพี่น้องฟังเด้อนะครับงานชนงานนะพี่น้องเอ้ยเอาเข้าไปผู้ใดที่เป็นบุคคลสำคัญเครดิตยูเนี่ยนทะเลพัฒนาจำกัดครับอยู่บ้านเลขที่499หมู่6ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหนังสือลงแต่วันที่1เดือนกันยายน2569เรื่องขอเชิญร่วมประชุมสมาชิกระดับหมู่บ้านสากลเครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดเรียนนายสมจิตมังกายมีน้ำเข่าด้วยผมก็ได้นี่เนาะโดยทางคณะกรรมการสากลเครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกระดับหมู่บ้านเพื่อพบและชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจกับบรรดาสมาชิกของสหกรณ์และผู้ที่สนใจทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา 2. รับทราบเรื่องสวัสดิการต่างๆ 3. รับทราบคุณสมบัติผู้แทนสมาชิก 4. เรื่องตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกดังนั้นคณะกรรมการสากลเครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่17ตำบลทะเลนะครับอยู่ชุมชนสามิตรสัมพันธ์ในวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพ.ศ. 2519ในเวลา 9:00 น.ณสถานที่ศาลานักบุญทั้งหลายหมู่7จึงขอเรียนเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมขอแสดงความนับถือนายสุ่มบุญเฮดประธานกรรมการสากลเครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดเบอร์สันแล้วเอาละเมียบาทนี่พี่น้องงานชนงานละได้
ก็มีเสียงกระแสอยู่โอ้ยเกิดระเบิดเนาะเพราะสนองงานงานนี้ก็เจ้าก็เลื่อนหลายเทื่อแล้วเลื่อนมื้อนั้นก็ถึกงานมื้อนี้เลื่อนมื้อนี้ก็ถึกงานมื้อนั้นเพราะช่วงนี้กันยาตุลาเฝ้าเร่งปีงบประมาณผู้สูงอายุก็เร่งเร่งโรงเรียนผู้สูงอายุปิดโครงการแล้วเมื่อวานนี่ป้อยพี่น้องก็ประทับใจได้เสื้อผ้าหน้าแพรได้เล่นกิจกรรมได้ความรู้ได้พบเพื่อนพบหมู่ได้คุยกันกินข้าวน้ำซ้ำปลาสิ้นต้นนาปลาต้นไงนำกันเจ้าของผู้เห็นโครงการก็ขอเสียงสะท้อนเป็นใดใดโยมันดีก็ว่าดีมันบ่เป็นตาก็ว่าบ่เป็นตาเลยเนาะแม่นบ่พี่น้องดีหั่นแหละนะครับดีเป็นสิ่งที่ดีโครงการนะครับผู้ทรงคุณค่านี่ของเทศบาลตำบลทะเลที่จัดขึ้นก็ได้แค่นี่แหละดีเอาผู้เฒ่าที่อยู่เฮือนอยู่ซ่านเอามารวมกลุ่มเพื่อบ่ให้ผู้เฒ่าเป็นอันเสมออยู่ในเฮือนแต่แนวใดปลอดภัยเมื่อครบกลุ่มเห็นแนวใดปลอดภัยย่างบ่ล้มลำเพื่อนเดินบ่ล้มตามนโยบายเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี่ก็ทางคุณหมอก็ให้ความรู้เรื่องของสุขภาพก่อนหน้านั้นก็ให้ความรู้เรื่องของมิจฉาชีพแล้วก็เรื่องของอยู่ในใดเห็นแนวใดนอนท่าใดท่าใดโว้ยขับผมฟังแล้วเข้าท่าเออนอนข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่าละกินข้าวก่อนใดกินก่อนนอนจักชั่วโมงตื่นเช้ามาสีแค่วสีแน่ใดเออมันมีข้อปฏิบัติอยู่ได้อันนี้คือทางการหมอเพิ่นครับเพิ่นมีวิทยาทานมีนะครับเป็นวิทยากรในการบอกให้เฮาล่ะเนาะขากได้พี่น้องเอ้ยเอาผู้ใดว่างก็ไปเด้อผู้ใดได้หนังสือก็ได้เด้อมื้อนี้แยกล่างเดียวครับได้เท่าไรเอาซ้ำนั้นครับพี่น้องเลยอย่าไปเครียดมันเห็นเวียกให้มีความสุขกับงานผมไปสบายสบายเมื่อคืนนี่กับมิซาท่านพระชุมชนสามิตรสัมพันธ์และก็ทะเลเหนือมีท่านนายกศิริพงศ์มีทางท่านนะครับประเสริฐชัยเซียนพุทธแสนนะครับรองท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาก็มีท่านเมืองมนนี่ก็เซียนพุทธแสนได้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หลายผู้หลายคนบ่สิเป็นพ่ออืมตุงหมู่นี่นะครับแล้วก็ทางผู้พันใดนี่เขาไอ้นิมิตหมู่นี่แล้วก็ยังมีเขาคุณครูต้นผู้หมวดโจหมู่นี่โอ้หลายผู้หลายคนครับเมื่อคืนนี่พี่น้องใจบุญลงทานอาหารข้าวหวานโอกาสนะครับมิซาแท่นพระเพื่อเพื่อเปิดเดือนเมษานะครับสุสายประคำของชุมชนสามิตรสัมพันธ์และทะเลเหนือนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็มีพี่น้องทางทะเลใต้ท่าเรือขึ้นมาสร้อยเดียวทางสามัคคีกับมาเออมาตุ้มโฮมเดียวกับพี่น้องเลยคนก็หลายได้เมื่อคืนก็ได้ได้คือเก้านะครับโดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาพ่อเจ้าอาวาสเขาเป็นประธานในพิธีเล่าให้ทางคณะกรรมการชุมชนอ่านนะครับอ่านอย่างอ่านมิซาที่พี่น้องเอาไปขอมิซาอุทิศแด่ผู้ร่วงลับหรือว่าสุขสำราญกับครอบครัวโน่นนี้นั่นล่ะนะครับครึ่งชั่วโมงอ่านป้าทุกเป็นชุมชนใหญ่นะครับสำหรับท่านแม่พระนิจานุเคราะห์นะครับของชุมชนสามิตรสัมพันธ์และทะเลเหนือนะครับทะเลใต้พุ่งมีท่านพระแต่ก็ยังขึ้นมาอาเครื่องนึงให้คงหวานมาลงทานนะครับอย่างคุณพรชัยอุปยงบรรทมนี่ท่านรองนะครับคณะกรรมการชุมชนนี่รองผมนี่ล่ะก็ตำบลฮุ่งข้าวปุ้นว่าภาษาบ้านเฮาแต่ว่าภาษากลางส้มตำขนมจีนถ้าภาษาบ้านเฮาตำบลฮุ่งข้าวปุ้นก็เมืองมันแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ประเด็กต้นดิว้าขายดีขนาดหุ่มพึบพึบนอกจากนี้ท่านสิริพงษ์เซียนพุทธแสนก็ยังลงทานขนมจำนวนหนึ่งได้และก็ทางท่านภัยรัตน์ยงคำชารองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลนี่ก็ลงทานขนมแล้วก็ยังขึ้นซองของมิซาอีกเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทผุนป้าทุกใจใหญ่เด้อใจถึงพึ่งได้ได้ท่านภัยรัตน์ยงคำชานี่เด้อเห็นบ่พี่น้องบ่แม่นธรรมดาได้แล้วก็ยังมียายละมุดยายนวลนี่ถวายข้าวเม่าในช่วงเวลามิซาน่ะข
ข้าวเม่าซองถุงบักไงข้าวเม่าต่ำเมาไรบ่ให้ข้าวเม่าสี่ไรพี่น้องเอ้ย มียายไม้ถวายข้าวต้มมัดนานป้ายายไม้นี่ไม่เป็นธรรมดามีเอ้ยป้อมนะครับก็เอาขนมมาแจกนะครับโป้หลายได้เมื่อคืนหลายผู้หลายคนแล้วกระทั่งยายซ้ออืมยายซ้อนี่เฮ็ดคล้องอย่างก็เส้นวิทย์บ่อืมร้อยชิ้นพุ่นยายซ้อนะลงทานเมื่อคืนนี่ยายซ้อเอ้ยคุณนันทนาพาผมลิกเอ้ยบุญกุศลยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าสิเป็นทางครอบครัวของเบาลังสาวเอนี่ให้ข้าวโป่งก็เอาข้าวโป่งมาถวายช่วงมิซาอีกถุงใหญ่นึงอีกนะครับอืมแล้วก็ยังมีมะกล้วยได้เมื่อคืนเห็นมะกล้วยมีอาหารกระป๋องมื้อนี้หลายผู้หลายคนมาถวายช่วงมิซาเพิ่นก็บ่ได้แจ้งดอกบางคนก็ยังให้ออกซื้อออกเสียงแต่ก็ได้บุญได้ทานคือเก่าพี่น้องเด้อนะครับสุดยอดอีหลีเมื่อคืนนี่อย่างนางแสงจันทร์มังกรยังก็เข้าเต็นบ่เข้าเต็นนะพี่น้องเข้าที่เฮาอันเฮ็ดข้าวตากนะของเข้าเต็นเนาะแล้วก็จะมาบีบน้ำน้ำตาลอ้อยบ่เพชรเป็นสีสีทองสีสีน้ำตาลนะบีบๆนี่อันไอ้ตีนี่ไอ้ตีนี่เราเฮ็ดขายอยู่ส่งตลาดนะครับก็เอามาแจกพี่น้องเลยยกเมื่อคืนนี่พี่น้องมาสวดกระลายเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องเนาะลายได้มาอันมิซาแทนพระเมื่อคืนนี้ก็ได้เพราะนั้นแหละก็ทุกคนรู้จักหน้าที่นะครับอย่างคุณครูนะครับมงคลศิริสวัสดิ์คุณครูนัตติยาครูแนงนี่ศิริสวัสดิ์นี่พงศิษย์กับเยาวชนนะครับมาร้องเพลงประกอบนะครับในพิธีจำมงคลหรือโอแกนเมื่อคืนนี้ก็ได้เอ้ยพี่น้องเลยก็มันขักไอ้ดอกไอ้ดมมื้อน่ะเขายายถมยายลานเห็นคู่หน้าคู่ตาเมื่อคืนนี่ผมก็ไปทักไปทายอยู่คุณครูออนุมามื้อนี่หลายๆผู้หลายคนที่บ่ได้เอ่ยชื่อเด้อพี่น้องเด้อผมก็มีตารางมื้อแรงนี่ที่สุดอยู่ไสแน่อยู่ชุมชนทะเลเหนืออยู่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทะเลเฮานี่ครับ19นาฬิกาสวดอยู่หั่นเด้อส่วนชุมชนสายสัมพันธ์อยู่ไสสวดอยู่เฮือนของครูมงคลศิริสวัสดิ์ครูนัตติยานะครับครูแนงครับมื้อแรงนี่เด้อมื้ออันเด้อชุมชนสายสัมพันธ์อยู่ไสอยู่เฮือนหมวดโจ๊กมื้อเช้าที่3เด้อส่วนวันอาทิตย์เด้อสวดอยู่ไสอยู่เฮือนหมอมาลัยนะครับหรือว่าหมอแต้วนะครับพี่โนนี่นะครับว่างเลยว่างตั้งแต่วันจันทร์ที่5อังคารที่6พุธที่7พฤหัสที่8ศุกร์ที่9เสาร์ที่10อาทิตย์ที่11จันทร์ที่12อังคารที่13พุธที่14และพฤหัสบดีที่15ตุลาคมสิมาสวดไปพระอีกเทื่อนึงก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคมอยู่เฮือนโรงเรียนนะครับโดยคุณพ่อสมยศพาพมฤทธิ์เอาคู่ปีฝากให้ประดมล็อกไว้เลยเด้อนางอุดมรักมาล็อกไว้เลยวันศุกร์ที่16สวดอยู่เฮือนโรงเรียนเก่าล่ะข้างเฮือนประดมชุมชนสายสัมพันธ์แล้วก็วันเสาร์ที่17อยู่เฮือนยายพินป้าอ่องนะครับข้างร้านขายสินค้าเป็นเล็กของเสี่ยน้อยสาวน้อยเสียพงสาวน้อย วันอาทิตย์ที่18สวดอยู่สายสวดอยู่เฮือนปะลุตาซานนะครับชุมชนสันสัมพันธ์วันจันทร์ที่19สวดอยู่เฮือนสาวมอนเสร็จบุญให้บ่าววินิตไก่ย่าง5ดาวนำพร้อมสวดพร้อมเฮ็ดบุญพร้อมวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะครับและก็วันอังคารที่20อยู่สายอยู่เฮือนช่างตองนอนน้อยนะครับร้านทะเลยานยนต์เด้อชุมชนสันสัมพันธ์สิมาว่างวันพุธที่21กับวันพฤหัสที่22ว่าง2มื้อนะครับแล้วก็มาสวดอีกมื้อนึงก็คือวันศุกร์ที่23อยู่เฮือนลุงบัญชาเฮือนป้านางหั่นล่ะนะครับแล้วก็วันที่24ตุลาคมวันเสาร์ที่24ตุลาคมอยู่เฮือนลุงหนานะครับป้าตานะครับ
วันอาทิตย์ที่25อยู่ไซอยู่เฮือนเสาตอมตาแมนช่างแมนเด้อแล้วก็สิมาว่างอีกนะครับวันจันทร์ที่26อังคารที่27แล้วก็วันพุธที่28วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมอันนี้ว่างครับสิมาสดทั้งนึงคือวันเสาร์ที่31ตุลาคมครับเฮือนไผเฮือนคุณยายวิรินเฮือนสาวเป้าน่ะจองคิวไว้แหละแล้วก็สิมาว่างวันที่1พฤศจิกายน2 3 4 5ว่างเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใดว่างก็สิไปลงไปสวดอยู่แท่นแม่พระนิจานุเคราะห์เด้อพี่น้องเด้อสาวแม่พระลงไปสวดอยู่หั่นบ่ให้ว่างเว้นเลยได้เออบ่ได้สวดอยู่เฮือนก็ไปสวดแท่นแม่พระเอาพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้องกายไปกายมาก็สามารถเฮ็ดบุญในทานร่วมสวดกันได้พี่น้องเอ๋ยนี่คือสวดสายประคำประจำเดือนตุลาคมของชุมชนสัมพันธ์เด้อผู้ใดที่สวดมื้อใดก็แจ้งมาเด้อหาผมก็ได้กับโทรเข้ามากับ0813800359หรือว่านะครับส่งรายชื่อมาก็ได้ถ้าเห็นผมจะสิอ่านให้เว้าให้กับพี่น้องเอ๋ยเด้อนะครับก็เว้าสู่พี่น้องฟังประมาณนี้เด้อพี่น้องอีกข่าวนึงครับพี่น้องสรองอารามคำบุชินนี่เพิ่นมีเสื้อนะครับจำหน่ายเด้อพี่น้องเด้อทางอารามมีเสื้อนักบุญฟังซิดนะครับจำนวนราคาก็คือเสื้อคอกลมนี่ตัวละ160บาทเสื้อคอโปโลนี่คอผับนี่ตัวละ199บาทนะครับเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงนะครับซ่อมแซมหลังคาวัดกาบูชินนะครับในการจำหน่ายเสื้อนะครับขายเสื้อนี่เด้อพี่น้องได้สิขายอยู่ในบริเวณหน้านะครับวัดนะครับกาบูชินนี่นะครับมีจำหน่ายนะครับพี่น้องโอ้เสื้องามๆได้พี่น้องเอ้ยคักได้ได้การได้นะครับเอามาเบรกฟังเพลงมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาเนาะอย่างคนหูหนวกนี่ตาตุ้ยอย่างนี้เราตาตุ้ยโอ้ยหูบ่ค่อยดีแล้วอ่ะน้ำจากท่วมหูแล้วอ่ะตากระจกฟ้าเมื่อวานก็ไปตัดไปผ่าตัดตาต้อบ่สายตาจากเป็นตาต้อเนาะน้องก็บ่เป็นหยังนะครับส่วนของคนหัวล้านนี่ก็ขยันแข็งเด้อท่านมังกรสว่างสีกลางเต้นแต่เช้าบ่ครับเข้มแข็งแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็มิสซานะครับแท่นพระอยู่ทาง5แยกเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นไผเนาะเป็นประธานเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ครับขอเบิ่งไทม์ไลน์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเว้ามันทั่วได้บ่แล้วมันยากเด้อพี่น้องเอ้ยเว้าดีเอาแต่ทางชุมชนเจ้าของหลายบ่แม่นได้ครับ ส่วนไปพาเมื่อคืนนี่คือแรกอยู่ทางไทยเดิมอยู่เฮือนยายวิลเลียมเมื่อคืนนี่นะครับขอบคุณทางอาจารย์สมฤทธิ์นะครับกายราชที่ส่งไทม์ไลน์มาเด้อนะครับสุดยอดครับในกลุ่มนะครับสภาวัดนะครับเดี๋ยวกำลังเบิ่งไทม์ไลน์เดี๋ยวพี่น้องจะขออภัยเด้อสมองก่อนสวดเมื่อคืนนี่เนาะสวดเมื่อคืนนี่ประสงค์เขากลุ่มไหนเนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตนึงเข้าไปในกลุ่มบนทางคณะกรรมการชุมชนก่อนเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มครับเห็นแป๊บๆอยู่ว่ามีกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งรายงานได้ต้องส่งรายงานได้รายงานเข้าไปในกลุ่มนะครับที่อยู่ในกลุ่มของคณะกรรมการชุมชนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวผมหาบนกลุ่มก่อนแล้วจะมาสู่ฟังเบรกหน้ามาฟังเพลงใบตองลงน้ำตาครับพี่น้องเลยผมได้รับการแนะนำมาจากช่างอ้วนครับเราฟังเพลงนี้เราคิดฮอดความหลังครับจะเอาใบตองไปลงน้ำตาไม่ผมร้องดอกพรศักดิ์ครับ

แต่ละเพลงเนื้อหาสาระก็มีความหลอกความหลังเนาะแต่ละคนก็ได้มีการจินตนาการในการรับฟังแม้กระทั่งผู้แต่งเพลงห้องเช่าน้อยๆยังคอยเจ้าอยู่เด้อนะครับไปเห็นวิธีงานก็ได้เนาะไอ้แจ๋วหมู่3ชุมชนสามัคคีพบพ่อกันเมื่อพิธีมิซาเสกแท่นพระใหม่แล้วก็เปิดนะครับเดี๋ยวแม่พระอยู่ชุมชนสามัคคีหมู่ที่3คุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับแล้วก็มีทางคุณพ่อคันชิตนะศรีสาวันเป็นประธานร่วมซึ่งคุณพ่อก็ได้บริจาคพระรูปนะครับแม่พระฟาติมาและก็ยังสนับสนุนนะครับให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของฟืนไฟรอบนะครับบริเวณพระแท่นนะครับแม่พระฟาติมาพี่น้องทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3พร้อมแล้วก็ยังเห็นบุญนะครับก็คือโรงทานอาหารข้าวหวานโว้ยผมไปกินจนพิลึกบ่เคยกินแต่บ่งหุ่งแซ่บกว่ากินขนาดเมื่อคืนนี้ก็มีได้ตําหุ่งก็ได้เก็บแต่ของโว้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดีใจนําพี่น้องทางชุมชนสามัคคีเด้อได้แท่นแม่พระใหม่หลังจากที่แท่นแม่พระสำรุดนะครับเอียงก็เลยบูรณะใหม่งามกว่าเก่าอีกแล้วก็ยังมีไอเดียอยู่ได้เหลือไฟเนาะสอทอเนาะวงน้ำวงนี้เนาะผู้ได้ท่านสารวัตรกระไดป้าชกนั่งใกล้เพื่อนผู้ก็มีไอเดียได้ท่านวีรศักดิ์อินทิเสนท่านสารวัตรกำนันนะครับของท่านเกียงไกรว่องป้องกำนันตำบลทะเลเฮากระไดนั่งใกล้เด็กกับเพื่อนนั่นแหละผู้ก็เลยศิลานี้นำมองนี้มองหันเนาะโอ้โหได้การได้การเนาะบุญทานบุญกุศลเด้อบุญนำคำยุ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังมีข้าวเยอะพี่น้องเลยพี่เอฟซีเอฟซียังเหลือเพลงนึงเนาะเอาใจเห็ดหยังบ่จักเวว ซื้อเพลงสาวทุ่งดอกจานป้าสาวจุ๊บแจงมันถ้าฟังอยู่บ่แล้วก็เพลงที่ขอเข้ามาเพลงเดียวเนาะโอ้เพราะเป็นสาวผู้ไทยอัตลักษณ์คือเสียงสาวผู้ไทยแท้ได้สาวจุ๊บแจงเนี่ยฝากเพลงนี้ให้สุขุทุกคนเด้อเป็นต้นหนุ่มทหารบ้านสวนนะครับของมันเป็นของขวัญประตูบ่ลืมดอกมันหักยังบ่ทันเปิดยังบ่ฮอดคิวเกิดซะข้าวก็หลายก็ว้าวไปเนาะพี่น้องตะมือตะเวนก็ได้ข้าวก็ได้ย่างข้าวจากคุณพ่อพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ครับกระทรวงหนังสือขอความอนุเคราะห์ประธานชุมชนประธานคุ้มนะครับด้วยทางบ้านเนนฟาติมาท่าแร่จะมีการฉลองประจำปีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026ปีในปีนี้จะมีพิธีบวชพระสงฆ์และพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตเตรียมใจตีวันคืนวันที่7 8 9พิธีแห่แม่พระตามประเพณีเพื่อการเตรียมงานฉลองจะได้สำเร็จนะครับไปด้วยดีจำเป็นต้องมีการอาศัยความกรุณาและความเมตตาจากท่านนะครับจึงขอความอนุเคราะห์จากชุมชนคุ้มต่างๆดังต่อไปนี้1ก็คือเต้นตามจำนวนที่ท่านมี 1-3 หลังพร้อมโต๊ะ5โต๊ะเต้นหลังหนึ่งสำหรับจัดนะครับแจกโรงทานที่มาสมทบในงานนะครับ2ขอความอนุเคราะห์จัดสมทบโรงทานอาหารนะท่านน้ำใจสำหรับจัดแจกให้สัตบุรุษที่มาร่วมงานจากชุมชนเพื่อในงานตามของครอบครัวในชุมชนของท่าน 3. และขอท่านกรุณารณรงค์ทำต้นเงินในนามของชุมชนเพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนส่งเสริมกระแสเรียกและโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยของบรรดาสามเณรที่มีความสำรุดสุดโทรม
ให้เหมาะสมนะครับเพียงพอสำหรับนะครับการอบรมสามเณรให้มีประสิทธิภาพจึงขอมาเพื่อจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอความอนุเคราะห์และหวังเป็นอย่างยิ่งเว้านะครับจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านนะครับขอขอบพระคุณมาอาศัยคำวิงวอนนะครับของแม่พระฟาติมาขอพระเจ้าอำนวยพรให้กับท่านและสมาชิกนะครับในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความด้วยพระพรของพระผู้เป็นเจ้าให้มีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือคุณพ่อพิทยะชัยมุ่งหนาสกุลอธิการประเด็นปฏิมาทะเลครับผู้ก็มีแผ่นผังเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอาละเราอีกข่าวนึงเวลาเดี๋ยวบัดนี้เบิ่งสักก่อน 11:53 เปิดเพลงสักก่อนใส่นี่สักก่อนพี่น้องเอ้ยถ้าฟังอยู่ทางบ้านคำขาพันคมครับสาวทุ่งดอก

0: ผ่านไปครับพี่น้องไอ้สาวทุ่งดอกจานโอ้ยผู้ใดชื่นชอบจินตลามีหลายผู้หลายคนมักจินตลาพูดลาบได้มีอัตลักษณ์ของเราอยู่ได้สาวจินตลานี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเวลาสิหมดแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่โทรศัพท์มาจุ๊บแจงก็โทรเข้ามาดีใจนําเด้อได้2ตัวเนาะลอตเตอรี่เนาะ70บ่ฮักบ่พอใช้ดอกพุ่นเนาะพอดีพอสิตายน้ําลายพูดออกแม่นบ่เจตุกรรมกรแก้นแดงครับรักคนโทรมาเนาะฝากคือเก่าเด้อพุ่นเนาะป้าต้อยรักเธอที่สุดนะครับของสุนารีก็ฝากคือเก่าเด้อครูครองจาก FC พิกฝากคือเก่าเด้อนะครับกินข้าวหรือยังจากใจนี้ก็ฝากคือเก่าเด้อบาปบริสุทธิ์ก็ฝากคือเก่าเด้อจากไอ้ห้อยนะครับข้างหลายเพลงถลับบาทนี่นะครับของมันเป็นของขวัญประตูโอ้ยจบบนอ้อเพลงนี่เนาะผมหานะครับไทม์ไลน์อยู่ไทม์แชทอันนี้ว่าสิว่าเรื่องกำหนดนะครับพิธีมิซานะครับเดี๋ยวนะผมขอเข้าไปในไลน์สภาวัดก่อนครับผมส่งไลน์เขาอยู่ครับกำหนดไอ้พิธีมิซานาศพของบอกกุ้ยนี่ที่ผมไปเอาศพมาก่อนมือเรียกสิออกฮะนะครับรู้สึกว่าได้ไลน์มาผสมโอ้ได้มาแล้วครับนี่เป็นกำหนดพิธีมิซานาศพหรือปองศพของเปโตรมานิตซุเมกหรือว่าบอกกุ้ยนะครับมื้อนี้วันพุธที่1ขอให้ครับวันพุธที่1ตุลาคมภาวนานาศพวันศุกร์ที่2มื้อนี้มิซานาศพเด้อพี่น้องเด้อเวลา 19:30 นหั่นล่ะอยู่เฮือนเจ้าภาพอยู่หมู่5ผู้ใดปุ๊ขึ้นไปทางหน้าตาเมียนพุ่นล่ะแถวถนนวัดป้าสิไปทาง3แยกเลี้ยวขวาขึ้นพลสว่างเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านตะแห่นี่ครับนะครับส่วนวันเสาร์ที่3ปงศพ 8:00 นอยู่วัดป้าพนาวันเด้อพี่น้องเด้อป้าเอ้ยสอทอนู้นเลยแล่นทางไหนบาทนี่เอาสิไปอยู่ได้มือแรงนี่ได้ว่าสิขึ้นไปอยู่ได้นู้นเลยไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีเขาไอ้ใหญ่เอ้อลำไพซึ่งเป็นแม่เท่าพ่อเท่า
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
0: ทั่วประเทศผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 13:00 นขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับควบคุมเสียงเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนหน่วยที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นดีมีสาระสร้างสรรค์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าโปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันที่2แล้วนะของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569คริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับอากาศวันนี้ที่สกลนครที่ท่าแร่ร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันเหมือนกับเร่งให้บรรดาพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้ข้าวของพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายแก่เร็วขึ้นนะครับจะได้ออกรวงจะได้รวงแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้อันนี้เป็นไปตามปกตินะมันก็เป็นอย่างนี้แต่ที่มีความแตกต่างนะครับก็คือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอันนั้นเป็นความแตกต่างสำหรับปีนี้ไม่เหมือนทุกปีที่เขาเคยใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามครับใกล้ๆแล้วล่ะนะปลายฝนจะต้นหนาวแล้วล่ะเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้นะครับช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมอาจจะมีฝนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือเป็นฝนสั่งฟ้าก็เป็นไปได้เพราะว่าอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนประเทศไทยตอนบนสำหรับทางตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็อีสานตอนบนละนะครับ 4-7 ตุลาคมนี้จะเจอสภาพอากาศแปรปรวนนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะ 4-7 ย้ำอีกครั้งครับบริเวณ4-7 ตุลาคม2569บริเวณ

สามวันเสาร์สี่ก็คงจะเป็นวันอาทิตย์เนาะบอกว่าสี่ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราด้วยนะครับวันที่สี่นะลมแปรปรวนลมแรงแล้วก็ฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกวันที่4วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละประมาณนี้ก็รอดูครับแล้วก็จากนั้นวันที่5วันที่6ทางภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5 6นะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงอาจจะสั่งฟ้าเมื่อวันที่4นั่นแหละนะครับเพราะนั้นฝนสั่งฟ้านี่จะหนักจะแรงนะทั้งฟ้าผ่าทั้งลมแรงเพราะฉะนั้นเตรียมรับสถานการณ์นี้ไว้นะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นฝนลดลงแล้วทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศหนาวเย็นหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้จะเป็นเหตุทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงน่าจะเป็นฝนสั่งฟ้าจริงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่คราวนี้มาวันที่8 9 10 11 12บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดเฉพาะพื้นที่บอกชื่อจังหวัดฟังกันให้ดีครับวันที่4ตุลาคมที่ไหนบ้างจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักวันที่4ตุลาคมนะครับภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยและพิษณุโลกคราวนี้มาดูตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเราวันที่4นะวันที่4ที่จะถึงนี่แหละวันอาทิตย์นี่แหละอีสาน1จังหวัดเลย2หนองบัวลำพูคือฝนจะสั่งฟ้านั่นแหละนะครับ3อุดรธานี

0: 4หนองคาย5บึงกาฬ6สกลนคร7นครพนม8มุกดาหาร9ยโสธร10กาฬสินธุ์11เมืองร้อยเอ็ด12อำนาจเจริญ13ศรีสะเกษและ14อุบลราชธานีเตรียมตัวไว้วันที่4นะครับวันที่4ตุลาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับอีสานวันที่4ตุลาคมฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าฝนตกและไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ระวังได้แก่1จังหวัดเลย2หนองบัวลำพู3อุดรธานี4หนองคาย5บึงกาฬ6สกลนคร7นครพนม8มุกดาหาร9ยโสธร10กาฬสินธุ์11เมืองเกินร้อยเมืองร้อยเอ็ด12อำนาจเจริญ13ศรีสะเกษและ14อุบลราชธานีย้ำไว้2ครั้งเลยนะคราวนี้วันที่5ครับวันที่5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบตกหนักมากทางภาคเหนือได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5นี่ไม่มีนะภาคเหนือแล้วก็มาภาคกลางเลยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาวันที่5สกลนครเจอวันที่4แล้วคราวนี้วันที่5จังหวัดภาคเหนือภาคกลางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตกหนักภาคเหนือวันที่5วันที่5เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์อันนี้วันที่5คราวนี้ภาคกลางวันที่5ราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้เพชรบุรีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต่อไปวันที่6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบตกหนักมากภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตกหนักคราวนี้ภาควันที่6นะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาต่อไปวันที่7จังหวัดที่รับผลกระทบตกหนักอันนี้ตกหนักนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากและกำแพงเพชรภาคกลางตกหนักกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามวันที่7นะครับภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเพราะฉะนั้นสำหรับทางสกลนครนครพนมบึงกาฬกาฬสินธุ์ที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ถ้าให้ระวังไว้ฝนตกหนักนะครับก็คือวันที่4วันที่4นะครับไม่ได้บอกเวลานะแต่บอกวันที่นะเขาบอกไว้แล้ว เลยหนองบุรีรัมย์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีไปวันที่5 6 7ไปนั้นสกลนครไม่มีชื่อในนี่แล้วนะฮะพระสกลนครเข้าใจว่าคงจะเป็นฝนสั่งฟ้าฝนตกลมแรงฟ้าเปรี้ยงปร้างอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันที่4ตุลาคมนะครับย้ำหลายครั้งให้ฟังเลยนะ4-7คราวนี้มาพูดถึงราคาน้ำมันพยากรณ์อากาศผ่านไปแล้วมันราคาน้ำมันน้ำมันขึ้นราคาทุกชนิดทั้งดีเซลทั้งเบนซินนะครับขึ้นอีก75สตางค์โอ้นะครับยังรั้งไว้ไม่อยู่ไม่หยุดเพราะอิหร่านกับอเมริกายังตกลงกันไม่ได้อยู่ครับยังเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ยังยิงกันมีทิ้งระเบิดมีนะก็เลยทำให้เราเดือดร้อนน้ำมันก็มาขึ้นราคาอีก75สตางค์ต่อลิตรนะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดได้แล้วโดยปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 0.75 บาทต่อลิตรนั่นก็คือ75สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันสำคัญของโลกรวมถึงความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพทางอ้อมระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ยังไร้ความคืบหน้าชัดเจนจนสร้างความกังวลปั่นป่วนขัดแย้งยืดเยื้อกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานระลอกใหม่นอกจากนี้การที่สหรัฐอเมริกายังคงยกระดับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมกดดันพันธมิตรยุโรปให้ปล่อยน้ำมันออกจากสต็อกสำรองโดยในวันที่1ตุลาคม2569ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นกว่า179เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นกว่า157เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้สิงคโปร์นะซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณ430ล้านบาทจุด14 430.14 ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกทั้งนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 0.28 บาทต่อลิตรเป็นชดเชย 4.07 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 42.19 บาทต่อลิตรคราวนี้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย 0.15 บาทต่อลิตรเป็นชดเชย8บาท14สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีก เป็นราคา 37.19 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมจัดเก็บ 1.50 บาทต่อลิตรสำหรับกลุ่มเบนซินคันนี้แก๊สโซฮอลจัดเก็บ 0.79 บาทต่อลิตรเป็นจัดเก็บ 1.50 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 49.68 บาทต่อลิตรคราวนี้น้ำมันเบนซินเน็ตๆนะไม่ใช่ส่วนผสมแก๊สโซฮอล์ 49.68 ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95อันนี้เพิ่มการชดเชย 0.69 บาทต่อลิตรเป็นการชดเชย 5.04 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีก95นะขายปลีก95นี่ 40.69 บาทต่อลิตรส่วน91 91ก็ปรับเพิ่มราคาเดียวกันกับ95เพราะนั้น91นี้จะส่งผลขายปลีกเป็น 40.32 บาทต่อลิตรอันนี้ยังไม่รวมภาษีนะไม่รวมภาษีท้องถิ่นนะ40เพราะฉะนั้นถ้ารวมแล้วอาจจะถึง42บาทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นราคาแล้วล่ะครับนะครับโอดไม่ได้ทนไม่ไหวขึ้นอีกแล้วครับท่านคราวนี้ต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนอ๋ออันนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งพายุลูกที่27ก่อตัวแล้วชื่อว่าฉอยหวันจอแรงเป็นใต้ฝุ่นจะมาใกล้บ้านเราไหมเนี่ยพายุโซนร้อนฉอยหวันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ5นอตหรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ35นอตหรือ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้มีการออกประกาศเฝ้าระวังพายุโซนร้อนสำหรับเกาะทิเนียนและเกาะไซปันในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาโดยประเมินว่ามีโอกาสระดับต่ำถึงปานกลางพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลสภาพอากาศในระดับพายุโซนร้อนในช่วงเย็นวันศุกร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันเสาร์สำหรับแนวโน้มการเคลื่อนตัวระยะใกล้นั้นพายุฉอยหวันยังคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือภายใต้อิทธิพลของสันความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้อิทธิพลของสันความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่ภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของพายุโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีกประมาณ2วันและยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งที่ไหนอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ในช่วงวันศุกร์เมื่อพายุมีแนวโน้มพบกับช่องว่างขนาดใหญ่ของสันความกดอากาศสูงซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแนวปะทะอากาศเย็นกำลังแรงที่เคลื่อนเข้ามารวมถึงเศษซากของพายุซูริแชส่งผลให้พายุมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว หันขึ้นทางเหนือและต่อเนื่องไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะตะวันออกเฉียงเหนือของเขาได้ละหลังจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบพายุมีแนวโน้มเอื้อต่อการทวีกำลังอย่างมากทั้งการระบายอากาศระดับบนที่ดีขึ้นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อุ่นลมเฉือนในแนวดิ่งต่ำและปริมาณความชื้นในบรรยากาศที่เพียงพอปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ฉอยหวั่นมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นใต้ฝุ่นและเคลื่อนตัวออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะมารีน่าเหนืออย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วไปนึกว่ามันจะมาทางนี้อุตส่าห์ติดตามเอามาฝากท่านผู้ฟังปรากฏว่าไม่มีผลกระทบนะครับส่วนอุตุนิยมประกาศเป็นฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวน 4-7 อันนี้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 4-7 เรื่องราคาน้ำมันก็ผ่านไปคราวนี้เนื่องจากว่าน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยแทบจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่ามนสกลทวาปีก็เป็นคนเกิดนานพอสมควรยังไม่พบไม่เจอขนาดนี้รถยนต์โดนน้ำท่วมหนีโอ้โหยังกับฝูงวัวฝูงควายในทุ่งเลยนะครับสำรวจความเสียหายแฟลตคลองจันทร์หลังน้ำลดเครียดรถพังบางคันไม่มีประกันด้วยก็แย่ที่สุดเลยสำรวจความเสียหายที่แฟลตคลองจันทร์ที่เดียวนะแฟลตคลองจันทร์ที่เดียวหลังน้ำลดชาวบ้านบางคนยอมรับเครียดรถที่ใช้ทำมาหากินพังเสียหายพบบางคันไม่มีประกันด้วยวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาความเสียหายรัฐบาลก็แทบจะตายละในคราวนี้ไม่ช่วยเขาก็ด่าช่วยช้าเขาก็ด่าช่วยแล้วเขาก็ไม่ได้ชมวันที่1ตุลาคมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เขตบางกะปิโดยสำรวจตามเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกบางกะปิไปจนถึงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์พบว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทยอยออกมาสำรวจความเสียหายทรัพย์สินทั้งสภาพบ้านเรือนร้านค้าโดยชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนตรงกันว่าความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ถือเป็นการเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจฟืดเคืองอยู่แล้วน้ำมันก็ผันผวนขึ้นเหตุจากตะวันออกกลางนั่นแหละเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฟืดเคืองไม่สู้ดีอยู่แล้วทำไมถึงมาซ้ำให้กับบรรดาครอบครัวทั้งหลายในประเทศไทยนะครับไม่มีหนทางที่จะกลับมาตั้งหลักได้อีกโอ้เหมือนใครทำโทษนั้นเนี่ยนอกจากนี้ชาวบ้านจำนวนมากยังคงติดใจและตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากหน่วยงานภาครัฐที่อาจยังไม่รวดเร็วและครอบคลุมเพียงพอนะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาโดนด่าเลยในขณะเดียวกันสำหรับประชาชนบางส่วนที่โชคดีทรัพย์สินไม่ได้พังเสียหายหรือได้รับผลกระทบไม่มากนักได้เริ่มกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและทำพื้นที่ค้าขายต่อผู้สื่อข่าว ไทยรัฐนะครับรายงานจากเมื่อวันที่28ที่ผ่านมา28กันยายนครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่น้ำอยู่ที่ระดับต้นขานั่น28กันยานะแต่ตอนนี้กลับสภาวะปกติแล้วรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำโดยพบว่ามีผู้ประสบภัยบางรายเริ่มได้รับการติดต่อจากบริษัทประกันภัยที่เดินทางลงพื้นที่มาสำรวจเพื่อประเมินค่าชดใช้ความเสียหายแล้วโดยมีการนำรถสไลด์มายกรถเพื่อนำไปซ่อมก็หลายคันโอ้เยอะจริงๆครับมีภาพให้เห็นอยู่เยอะมากเลยแหละรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์นายอภิวัตรพิบูลอายุ34ปีผู้พักอาศัยในแฟลตคลองจันทน์บอกว่ารถของตนเสียหายทั้งคันโชคดีขณะน้ำท่วมสูงได้มาถอดแบตเตอรี่เอาไว้ก่อนแต่ตัวรถและข้าวของภายในรถเสียหายทั้งหมดได้แต่แบตเตอรี่อย่างเดียวในวันที่ฝนตกหนักตนยังในแฟลตของจันทร์แต่ไม่คาดคิดว่าปริมาณน้ำจะท่วมหนักประกอบกับไม่มีการแจ้งเตือนระดับภัยพิบัติไม่เช่นนั้นคงนำรถไปที่อื่นแล้วหากมีการแจ้งเตือนนายอนิวัฒน์บอกด้วยว่าวันนี้ตนเพิ่งโทรศัพท์ติดต่อประกันแต่ไม่สามารถติดต่อได้เลยคาดว่าน่าจะมีคนโทรศัพท์แจ้งเคลมเป็นจำนวนมากถึงแม้น้ำจะลดแล้วแต่ตนก็ยังงงไม่รู้ว่าจะเริ่มชีวิตใหม่อย่างไรตั้งหลักอย่างไรรถก็พังรายได้ก็ตกไม่มีรายรับนะครับด้านนายณัฐพลเพ็งจันทร์อายุ30ปีผู้พักแฟลตคลองจันทร์22บอกว่าตนทั้งเครียดทั้งท้อเพราะรถเก๋งกับรถกระบะที่จอดเอาไว้ในลานจอดจมน้ำเสียหายแล้วทั้ง2คันชีวิตนี้ไม่เหลือแล้วที่สำคัญรถตนนั้นไม่มีทั้งคู่สองคันน่ะทั้งรถเก๋งรถกระบะยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อจะซ่อมได้หรือไม่ตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องจอดทิ้งเอาไว้ที่ลานตรงนี้ก่อนเพราะยังกังวลสถานการณ์น้ำเนื่องจากในวันนี้พื้นที่กรุงเทพยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับแล้วก็ถึงขั้นว่ามีลูกเห็บตกงูต้นเกรงสุดท้ายอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเยียวยาที่หากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยเพราะชีวิตการเป็นอยู่กลับมาปกติไม่ได้ทันทีเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ขาดรายได้ไปนานพอสมควรเอาละสิครับเดือดร้อนกันตรงนี้แหละนะฮะก็เห็นใจทุกฝ่ายโชคดีนะทางอีสานบ้านเรานะครับไม่มาตกหนักถึงขนาดนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งระทึกกลางเยาวราชรถเก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าสารเจ้าแม่กวนอิมเจ็บ3สาหัส1อันนี้ข่าวจากเดลีนิวนะครับเมื่อเวลา 13 นาฬิกา 13 นาทีของวันที่1ตุลาคม2569เมื่อวานนี้แหละเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้ารถไฟฟ้าไม่ได้ใช้น้ำมันประหยัดได้ดี กับเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าบริเวณถนนเยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บพันตำรวจโทอัธพลดารกรองผู้กำกับจราจรสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย2ระบุว่าสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าคนขับรถเก๋งเป็นชายสูงอายุมีความดันโลหิตสูงเกิดอยู่ดีๆวูบเลยนะและเหยียบคันเจ้าแม่ควรอินเลยเกิดมีผู้บาดเจ็บ3รายอาการสาหัส1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วโอ้ยกำลังไปไหว้พระทำบุญอยู่เนาะขณะที่ความเสียหายบริเวณฐานเจ้าแม่ควรอินแต่ไม่กระทบต่อองค์เจ้าแม่ควรอินแต่อย่างใดเจ้าแม่ควรอินเอ้ยทำไมไม่ช่วยคนที่กำลังกราบไหว้อยู่เนาะข่าวดีมาอีกข่าวหนึ่งบุกทลายคลังอาวุธลับยึดปืน M16 ลูกพร้อมกระสุนกว่า100นัดโอ้อะไรกันเนี่ยไปภาคใต้จังหวัดนราธิวาส1ตุลาคม2569เมื่อวานพลตำรวจตรีประโยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการสืบสวนเชิงลึกของฝ่ายข่าวกรองเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าค้นบ้านพักต้องสงสัยพื้นที่ตำบลลูโบบายะอำเภอยี่งอหลังสืบทราบว่าอาจเป็นจุดพักและสะสมยุทธภัณฑ์ผิดกฎหมายจากการเข้าปฏิบัติการและตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียดในเบื้องต้นพบว่าภายในบ้านพักดังกล่าวถูกใช้เป็นจุดซุกซ่อนอาวุธปืนร้ายแรงอุปกรณ์ประกอบระเบิดและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากซึ่งสามารถตรวจยึดของกลางได้ดังนี้ 1. อาวุธปืนสงครามร้ายแรง M16 จำนวน1กระบอก 2.อาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน3กระบอก 3. อาวุธปืนพกพาขนาด9มม.จำนวน1กระบอก 4. อาวุธปืนสั้นลูกโม่ขนาด.38 จำนวน1กระบอก 5. ระเบิดสังหารแบบ M67 จำนวน1ลูก 6. ระเบิดลูกนะสำหรับเป็นสำหรับใช้ปืน M16 จำนวน66นัดกระสุนปืนลูกซองขนาด12เกตจำนวน33นัดแม็กกาซีนปืน M16 จำนวน2แม็กและแม็กกาซีนขนาด9มม.อีก2แม็กเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขประจำปืนเพื่อนำไปตรวจกับ DNA และรอยพิมพ์นิ้วมือแฝงพร้อมส่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อาวุธปืนเคยถูกนำไปใช้ก่อเหตุคดีความมั่นคงหรือ เชื่อมโยงกับคดีค้างเก่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนหรือไม่อันนี้นะครับเกิดเหตุอันนี้ทางภาคใต้นะครับแล้วก็ทหารช่วยพี่น้องประชาชนที่เจอน้ำท่วมนะครับทหารราบที่9ลุยน้ำเกือบ2เมตรเร่งอพยพชาวอู่ทองขนของหนีน้ำนี่แหละครับยามศึกเราก็รบยามสงบเราก็พัฒนายามน้ำท่วมฟ้าท่วมดินเราก็ลุยลึกเกือบ2เมตรเข้าช่วยชาวอู่ทองขนย้ายสิ่งของและเร่งอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย1ตุลาคมเมื่อวานนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่9โดยกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนพลร.9ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนพื้นที่หมู่5ตำบลจาระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ระดับน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวอีกต่างหากโดยจุดที่วิกฤตน้ำลึกเกือบ2เมตรกำลังพลได้ลุยน้ำลึกเข้าถึงบ้านเรือนประชาชนเพื่อทำการขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงอันนี้เมื่อวานนี้นะพร้อมทั้งอบพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยในทันทีทั้งนี้หน่วยงานทหารยังคงเฝ้าระวังและประสานร่วมกับผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีตลอดเวลา24ชั่วโมงโอ้โหลำบากแสนเข็ญเหลือเกินประเทศไทยนะครับทหารเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่วมถึงคอเลยนี่อากาศแปรปรวนฝนตกหนักมากเปิดพื้นที่ที่จะโดนก่อนรอบใหม่วันที่2คือวันนี้ครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่4ถึง7ตุลาคมเตือนเป็นฉบับที่2ก็คงเตือนตรงกับที่มนสกลทวาปีเอามาเล่านั่นแหละของเรานี่น่าจะเป็นวันที่4นะแถวอีสานตอนบนนี่น่าจะเป็นวันที่4นี่แหละเพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นหรือก่อนนั้นก็คงจะไม่มีอะไรมากมายแต่วันที่4นี่เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นฝนสั่งฟ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เป็นฉบับที่1แต่พอมาคราวนี้เป็นฉบับที่2แล้วเพราะฉะนั้นฉบับที่2คงเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างก็ได้โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ที่6ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มลดลง 5-6 นะครับส่วน7ตุลาคมตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางลงทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นไม่ต้องกังวลฝนลดลงไม่เป็นไร 8-10 ล่ะ 8-10 ภาคตะวันออกภาคใต้ไม่มีมาทางอีสานสาธุนะครับไม่อยากได้ไอ้ความสูญเสียนี้นะเพราะว่ามันแย่จะแย่อยู่แล้วตกอะไรครับในฤดูนี้มีแถมมีลูกเห็บมาตกอีกต่างหากครับเอาละครับคราวนี้กรุงเทพล่ะกรุงเทพนี่ยังต้องระวังอยู่นะระวังจริงๆนั่นแหละครับกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาพ่อเฒ่าวัย78เปิดปากแล้วสาเหตุขับรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นอะไรล่ะคงจะวูบเหมือนกับเป็นที่เป็นข่าวนั่นแหละที่มีจระเข้ถูกวิสามันแล้วที่จังหวัดเชิงเทรามีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งหลุดมาจากไหนไม่ทราบครับยาวร่วม4เมตรมั้งนะครับอยู่ที่บริเวณบ้านพะเนียงหมู่2ตำบลคูยายหมีโดยจุดที่พบอยู่บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายคูยายหมีหลังได้รับแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้ประกาศเตือนชาวบ้านในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กๆพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้บริเวณพบจระเข้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจทำให้สัตว์หลุดออกจากพื้นที่และเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นๆจุดต่างๆต่อมาสจ.ดอนพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและเร่งดำเนินการจับจระเข้ตัวดังกล่าวหลังใช้เวลาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวจระเข้ขนาดใหญ่ได้สำเร็จเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมฝากเตือนชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำและไม่เข้าใกล้จุดที่พบจระเข้หากพบเห็นจระเข้หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีมันมีสารพัดเลยล่ะยังมีข่าวแต่ว่าจระเข้ตัวที่พูดถึงนี่นะเขาตำรวจเขายิงวิสามันไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอีกหลายข่าวนะครับเดี๋ยวเช็คดูข่าวไหนที่มันมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนนะทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับอากาศแปรปรวนแล้วก็เอามาฟังข่าวสกลนครบ้างมีข่าวหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องชาวสกลนครสกลนครเปิดตัวพระอาจารย์แจ็คโลเกพระผู้ให้เดินตามรอยหลวงพ่อคูณช่วยสังคมต่อเนื่องอันนี้ข่าวจากสยามรัฐนะครับเอาลองมาดูข่าวบ้านเรานะครับจังหวัดสกลนครเปิดเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ขันติโกหรือพระอาจารย์แจ็คโลเกพระภิกษุ พระภิกษุชาวมาเลเซียอ้าวมาเลเซียนะภิกษุรูปนี้ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและก่อตั้งพร้อมขับเคลื่อนงานของมูลนิธิช่วยชีวิตเพื่อสังคมโดยมุ่งทำงานด้านสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า4ปีพระอาจารย์แจ็คโลเกยึดแนวทางทำความดีและการให้เป็นหลักโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่พร้อมนำเอาตัวอย่างปัจจัยการจากผู้มีจิตศรัทธาในประเทศไทยเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงและปีนังมาสนับสนุนกิจกรรมสาธารสาธารณกุศลในประเทศไทยกิจกรรมที่ดำเนินการครอบคลุมทั้งการสร้างพระพุทธรูปกุฏิศาลาและห้องน้ำรวมถึงการมอบทุนการศึกษาการบริจาคโลงศพช่วยเหลือผู้พิการผู้ยากไร้พระสงฆ์อาพาธและผู้ที่ประสบความลำบากโดยมีรถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดสกลนครจำนวน9คันเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิตอาทิทุนการศึกษาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนและจักรยานเพื่อส่งต่อโอกาสให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ขาดแคลนในพื้นที่พระอาจารย์แจ็คโลเกเป็นพระภิกษุชาวมาเลเซียที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมและทำงานด้านสาธารณกุศลในประเทศไทยมานานกว่า15ปีแม้จะมีสิทธิานุสิทธิ์ในหลายประเทศแต่แนวทางการทำงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมมากกว่าการสร้างวัดส่วนตัวโดยให้ความสำคัญกับการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธการช่วยเหลือผู้ยากไร้การบริจาคโลงศพตลอดจนการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายล่าสุดในเดือนกันยายนนี้นะครับมูลนิธิช่วยชีวิตเพื่อสังคมนำโดยพระอาจารย์แจ็คโลเกได้พบผู้บริหารโรงพยาบาลโพนนาแก้วสกลนครเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องจะรักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณฉะนั้นในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: chức lòng.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังมิได้เป็นทุกคนทุกท่านผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณฝากให้กับท่านผู้ฟังมิได้เป็นเพลงทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะแนะนำเพลงเข้ามาแนวเพลงแนวไหนก็ได้นะครับเพื่อชีวิตลูกทุ่งลูกกรุงสตงสติงทั้งหลายนะครับรุ่น90เข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมนต์สกลทวาปีจะบอกให้นะครับแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้ามาเราจะร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์จดไว้นะเป็นเบอร์ของมนต์สกลทวาปีครับไม่ใช่เบอร์สถานีเริ่มต้น3ตัวแรกครับ086 086 3ตัวแรกครับ3ตัวถัดมา864 864ได้6ตัวแล้วนะส่วนอีก4ตัวครับ4ตัวท้ายนี่ก็คือ89 32 89 32รวมทั้งสิ้น10ตัวเบอร์มือถือครับ086 864 8932ฟังอีกครั้งหนึ่ง086 864 8932เลขที่ออก แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณวิบุญชัยคอนกรีตอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้วก็สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่

0: เสียชีวิตหรือแม่จากเราไปโดยที่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เสียชีวิตไม่มีข่าวแต่ว่าไปอยู่กับสามีคนอื่นหรือหายไปเลยนะครับนั่งตั้งแต่นับตั้งแต่เราคลอดออกมาเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมนสกลทวาปีเอามาฝากท่านผู้ฟังคือผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่ชื่อเพลงนะผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่เป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับของปานปกาศิษฐ์หรือว่าปาลปกาศิษฐ์นะครับพูดถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทราบข่าวมาว่าลูกมาอยู่ในเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานครแต่แม่นี่นะครับสติสตังไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่แล้วเวลานี้ก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อตามหาลูกด้วยรักคิดถึงและห่วงใยมาวันหนึ่งในขณะที่แกเดินไปเก็บนู่นเก็บนี่กินในถังขยะเพราะไม่มีอะไรจะกินแกก็เลยเห็นลูกหมามันวิ่งมาในความรู้สึกของคนที่เบ้อเบ้อบ้าๆนะครับไม่เต็มเต็งอ่ะก็เลยนึกว่าโอ้นี่ลูกฉันมาหาฉันแล้วก็รีบไปอุ้มลูกหมาแล้วก็เปิดนมให้ลูกหมาดูดนะครับแล้วก็บอกว่าให้ลูกอยู่ดีมีสุขนั่นแหละครับนั่นคือความรักของแม่นะฮะเพราะนั้นแม่ที่อุ้มท้องลูกก่อนจะคลอดนะ9เดือนนะฮะเพราะนั้นแม่จะไม่รักลูกนั้นหายากมากนะครับอันนี้คือความรักของแม่ครับมนุษย์ทุกคนย่อมมีแม่และเกิดจากท้องแม่นะครับฝากให้กับบรรดาลูกนะครับที่ลืมแม่ลืมพ่อแม่หรือว่าให้กับบรรดาลูกทั้งหลายที่รักคิดถึงพ่อแม่แล้วก็ฝากให้กับบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายแม่ทั้งหลายนั่นแหละนะที่รักลูกเป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าลูกจะอายุมากเท่าไหร่ก็ยังถือว่าเขานั่นแหละคือลูกนะครับอันนี้มนสกลทวาปีขอชื่นชมผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าลูกนะครับที่ได้ชื่อว่าแม่ของลูกรับสวัสดีครับครับผม
1: ถ้ามนจำเสียงผมได้ไหมล่ะ
0: หนุ่มหน้าร้อนหนาว
1: ใช่ครับผม
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยทำไมโชคดีจัง
1: นิ้งโทรมาบอกว่ามนจัดรายการอยู
0: ่เหรอ
1: น้องแสงครับผม
0: โอ
1: ้ผมก็หาตั้งนานแล้วเป็นเดือนแล้วก็จะเจอมน
0: ยังไม่เจอขึ้นนี
1: ้ครับ
0: โอ้ยตาบนดีใจจังเลยนะมาเจอกันแล้วเรา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็โทรมาบอกก็เลยหาทุกวันเพิ่งเจออมนเพิ่งเจอ
0: เพิ่งเจอโอเค
1: ครับวันนี้ขอฟังเพลงไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนะอมน
0: อ๋อไม่ต้องเป็นแฟนเก็บเนาะ
1: ครับของใครก็ไม่รู้หรอก
0: ครับ
1: ผู้ชายน้องอมน
0: ครับ
1: จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรอมนหาให้ได้
1: ครับผมฝากให้นุ้งหนิงเป็นพิเศษครับผม
0: ครับให้นุ้งหนิงเป็นพิเศษครับผม
1: ครับแล้วก็แจกรักด้วย
0: ครับครับผม
1: แล้วมีคนโทรเข้าหามนเยอะไหมมน
0: ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วคนที่เคยอยู่ด้วยกันที่104นั่นแหละ
1: คร
0: ับ เริ่มได้ยินแล้วก็บอกกัน
1: ทั้งสาวบ้านป่าพนาวันทั้งสองสาวนามน
0: สาวบ้านป่าพนาวันสองสาว
1: ครับผมแล้วก็ฝากให้ชมผู้หวานด้วย
0: ชมผู้หวาน
1: ครับในท่าแร่นั่นแหละ
0: โอ้ครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ฟังด้วยกันนามน
0: ครับ
1: นามนเหมือนเดิมเหรอครับผม
0: ครับผมโอ้ยจุกดีจัง
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากหนุ่มนานอนหนาวอมนคิดถึงคุณอยู่นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเข้ามากระถามนะอมนจำเสียงผมได้ไหม

คนกระทักถูกพอดีเลยเนาะไม่อับอายขายหน้าบอกดุมหน้านอนหนาวใช่ครับคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อครับเพลงต่อก็คือจากน้องปิ๊กนะครับที่เพิ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นะครับตอนนี้ไปล้างแผลอยู่ที่รพ.สต.ท่าแร่นะครับเป็นประจำทุกวันอาการเริ่มดีขึ้นนะขอให้หายขาดเร็วๆไววันว่าในเร็ววันนะครับสาเหตุก็คือฝนตกก็เลยออกไปหาเก็บเห็ดกับเพื่อนนั่นแหละนะครับสุดท้ายขับจักรยานกลับบ้านเกิดวูบ ล้มคว่ำลงไปเละเลยนะขอให้หายไวส่วนเพลงที่2นะครับน้องปิ๊กนี่ขอเพลงต้องมีสักวันใช่แล้วครับวันหนึ่งต้องเป็นของเราแน่นอนสำหรับน้องปิ๊กนะฝากให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากป้าต้อยด้วยนะครับ3หนุ่ม3มุมนะครับอีกเพลงหนึ่งจากสาวคนสวยสวนมะพร้าวแนะนำเพลงแก้วตาขาร็อกของป้างนครินฝากให้คุณครูสาววัยทีนสาวบ้านป่านะครับแล้วก็ฝากทุกคนทุกเสียงทุกสายอามนผู้ดำเนินรายการขอบคุณมากฟังครับสองเพลงครับจากปิ๊กต้องมีสักวันและจากสาวสวยสวนมะพร้าวแก้วตาขาร็อกเชิญครับ

ขอบคุณมิตรแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาหลังไมค์เรื่อยๆนะครับกับรายการมนสกลทวาปีวันนี้รายการนี้ชื่อว่ารายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับหนุ่มนานอนหนาวเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าหาคลื่นอมนเป็นเดือนแล้วเพิ่งย่อเจอทราบหมอหนิงบอกโอ้ยต้องขอขอบคุณหมอหนิงเหลือเกินนะฮะที่บอกเพื่อนๆนะว่าอมนมาจัดรายการอยู่ในคลื่นของวิทยุมิตรสังทแร่หนองแสงคลื่น 104.5 ส่วนคลื่นอมนน่ะอมนปิดสถานีแล้วนะครับไม่ได้ทำต่อก็เลยมาทำอยู่ที่คลื่น 104.50 นะครับขอพูดถึงผู้บริหารรายการก่อนนะวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับวิบูลชัยคอนกรีตนั้นเป็นสถานที่หรือว่าโรงงานนั่นแหละนะโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยเมื่อเขาผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีรถผสมปูนไปส่งคอนกรีตที่ผสมเสร็จนะครับให้กับท่านในสถานที่ที่กำลังท่านกำลังจะใช้ก่อสร้างอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่ต้องการปูนซีเมนต์ผสมเสร็จเนี่ยนะคือได้มาตรฐานนะอันนี้เขาผสมปูนเขากำกับการผสมปูนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่คนนั่งกำกับเอาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะได้สูตรลงตัวพอดีนะกับวิศวกรนะครับอย่าลืมก็ต้องอันนี้แจ้งไปที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านใดที่อยากได้เสารั้วปูนอัดแรงนะครับผลิตจากปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตน่ะก็มีขายนะครับส่งให้ถึงสถานที่ที่ท่านจะเอาไปทำรั้วบ้านรั้วสวนไรนาต่างๆแล้วก็ยังมีแผ่นพื้นอัดแรงท่านที่สร้างบ้านจะไม่เทพื้นเทอะไรก็ท่านทำคานทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็สั่งแผ่นพื้นจากทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตเอาแผ่นพื้นนี่ไปวางเลยนะครับเป็นพื้นบ้านเลยนะครับเสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงแล้วก็ยังบอกฝากไปถึงร้านค้าใดในอีสานตอนบนนี่ที่อยากจะได้วัสดุต่างๆจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นี่เอาไปขายวางขายที่ร้านท่านเช่นว่าแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วอัดแรงนะครับรั้วลวดหนามรั้วคาวบอยบอกได้แจ้งได้เราส่งถึงสถานที่ให้ท่านเอาไปขายต่อได้ในราคาเดียวกันกับที่เราขายปลีกอยู่ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่แล้วก็อีกจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอันนี้ก็ได้แก่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับกรดอิฐหินปูนทรายนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างอื่นๆทุกชนิดตลอดจนอุปกรณ์เครื่องประปานะครับแล้วก็เครื่องมือช่างเอาเป็นว่าอย่างนี้นะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องวัสดุก่อสร้างนะอนันตชัยวัสดุก่อสร้างติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับจดไว้ครับ081 954 754 7173 7173 10ตัวครับ081 954 7173วิบูลย์ชัยคอนกรีตและอนันตชัยวัสดุก่อสร้างครับส่วนสายรุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตรีดดอนตรงลอนสเปนซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีรอนแบบ snap lock อีกนะครับโอ้มีหลากหลายอ่ะนะที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับ
มีครบจบในที่เดียวถ้าว่าท่านไปที่สายลุงหลังคาเหล็กท่าแร่เหล็กกล่องชุบเหล็กคาร์บอนไนซ์นะครับก็มีนะแล้วก็ลอนฝ้า5ร่องแล้วก็หลังคาเมทัลชีทฉีด PU โฟมนะครับลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้า5ร่องลายไม้ลอนรั้วระแนงเมทัลชีทนะครับเล็บชุบกัมบอนไนซ์หลายอย่างเพราะนั้นถ้าทันต้องการนะครับนอกจากนี้ยังมีบ้านนกดาวถ้าทันต้องการอีกนะครับสั่งได้แล้วก็ไปส่งถึงที่ได้เช่นเดียวกันพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับสีทาบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟนะครับปลั๊กสวิตช์แล้วก็มีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับไฟแสงอาทิตย์อาศัยว่ากลางวันได้แสงอาทิตย์ผสมไว้นะครับเสร็จกลางคืนออกแสงได้ใช้ไฟโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้านะเพราะปีไฟฟ้าแสงอาทิตย์เรียกว่าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเอาละคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อครับเนื่องจากว่าเพลงวันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะครับมีทั้งตู้เสรีพัฒน์นะครับแล้วเพื่อนของตู้เสรีพัฒน์อันนี้ขอเพลงกำลังใจของโฮปแล้วก็เพลงลาสาวแม่กลองนะครับสาวนิรนามท่าแร่นี่นะครับยังเหมือนเดิมแล้วก็ดวงแจกรักก็ตั้งใจลืมหนุ่มนาลอนหนาวเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนี่แล้วก็สาวขี้เหงาทางพนานนิคมเสียงหวานๆเจ็บเมื่อไรก็โทรมายังบอกว่าฝากให้น้องปิ๊กด้วยที่ไปเก็บเห็ดแล้วก็ออกมาก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากป่ามันวูบอ่ะอันนี้พี่สาวขี้เหงาพนานะเป็นห่วงเหมือนกันนะปิ๊กนะแล้วก็ทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนด้วยนะครับเอามีอะไรก็บอกมาติดตามรับฟังกันอีก2เพลงครับกำลังใจนะครับจากตู้เสรีพัฒน์ครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฝากให้กับทางป้าต้อยป้าท่านหนึ่งนิดแล้วก็ไปทางวนาสามัคคีไปทางบ้านป่าพนวันนะครับสาวอะไรอีกอมนก็จะลืมนะฮะโลวนาสามัคคีนะครับอึ่งบ้านป่าพนวันประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมติดตามรับฟังครับจากตุเสรีพัฒน์กำลังใจโฮปและก็สวหมู่6ลาสาวแม่กลองเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ถามรายการอีกสักช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทางข้าวหุ่นจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ครับเป็นคลังสินค้าทางด้านการเกษตรข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวพวกอุปกรณ์เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับพืชล้มลุกทั้งหลายนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็พวกปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพอาหารปลาอาหารกบอาหารปลากินเนื้อปลากินพืชยาฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงฆ่าเชื้อรานะครับแล้วก็ยังมีพวกเครื่องมือช่างมีดพระจอบเสียมตาข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดอุปกรณ์การดักกบดักกุ้งดักปลานะครับเชือกไนลงไนล่อนแล้วก็ยังมีใบมีดเครื่องตัดหญ้าตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเกษตรทุกชนิดครับมาที่นี่และมั่นใจอยู่ที่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับเสียแอร์เจวันครับนะฮะเป็นผู้บริหารนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ต้องไปที่นู่นครับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอเมืองสกลนครนั่นก็คือสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางหงท่านอยากได้เฟอร์นิเจอร์อะไรครับเข้าไปไว้ที่บ้านของท่านนะครับโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งนะครับแล้วก็ประเภทว่าม้ายาวนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้โชว์สินค้านะตู้เก็บสิ่งของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีชั้นของชั้นวางตะกร้องตะกร้าตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดครับถ้าหากว่าเป็นที่ที่ท่านต้องการที่จะนำเอาไปใช้ในครอบครัวของท่านหรือว่าท่านขึ้นบ้านใหม่นะฮะอันนี้ก็ไปติดต่อและก็ชมเลือกได้ที่สตวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถนนสายบ้านธาตุมาท่าแร่นี่แหละนะครับเอาละครับคราวนี้ช่วงท้ายของรายการครับเรามาฟังเพลงต่อแล้วเราก็ล่ำลากันไปเพลงใดที่ยังไม่ได้เล่นให้เอาไว้ฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาจะหมดเสียก่อนสำหรับเพลงต่อไปนะครับจากสาวนิรนามนะครับท่าแร่นี่แหละรู้สึกจะหมู่4นะฮะยังเหมือนเดิมของเสถียรทำมือฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากอามนขอบคุณครับที่ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จากหนุ่มแจกรักดงยอตั้งใจลืมของต่ายอรไทยนะครับก็ฝากเช่นเคยนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งถ้าเวลายังมีเหลือนะครับก็มาฟังเพลงจากหนุ่มนานนหนาวไม่ต้องเป็นแฟนเก็บฝากบอลหนิงฝากหนุ่มแจกรักฝากสาววัดวัดป่าพระนวันนะครับแล้วก็ฝากอีกหลายคนหลายท่านส่วนสาวที่เหงาธรรมนานิคมเจ็บเมื่อไรก็โทรมาและยังมีอีกหลายเพลงนะครับเอาละครับมนสกลทวาปีถือโอกาสนี้ล่ำลาไปก่อนเพราะกลัวว่าเวลาจะหมดนะครับไว้วันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: ลบรอยช้ำเติมคำรักปักไว้แทน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจักให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณฉะนั้นในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13 ถึง 16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: ณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิค
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออ่างเปาเจ้าหน้าที่แผนกงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิสังท่าแลหนองแสงในรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุมิสังท่าแลหนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะงานเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะ2งานเพลงนะคะงานเพลงแรกก็คือรอยยิ้มนักสู้นะคะขอบคุณพี่แก้วมากๆนะคะพี่แก้วกล้วยนะคะที่อยู่หมู่7นะคะของานเพลงรอยยิ้มนักสู้มากับผู้จัดเมื่อคืนนะคะเราไปมิสาแท่นพระแท่นมิสาแท่นแม่พระที่คุ้มของเรานะคะก็ไปเจอกันขอเพลงหน่อยนะคะก็เลยแบบว่าผู้จัดก็จดมาเลยนะคะแล้วก็งานเพลงที่2นะคะให้ตายไปกับใจนะคะของต่ายอรทัยก็คุณยายเนี้ยนะคะเมื่อคืนก็ไปเจอกันที่แท่นพระมิสาเมื่อคืนนะคะคุณยายเนี้ยก็บอกว่าเอาเพลงต่ายอรทัยหมักต่ายอรทัยอลีเอาเพลงต่ายอรทัยเด้อนะคะคุณยายเนี้ยบอกผู้จัดก็เลยจัดให้ไปเลยนะคะต่ายอรทัยตามคำขอที่คุณยายเนี้ยชื่นชอบนะคะค่ะคงจะชื่นชอบสำหรับงานเพลงที่เปาเลือกให้คุณยายเนี้ยนะคะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ก็แฟนรายการก็ของานเพลงกับผู้จัดมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวผู้จัดจะเปิดเพลงให้ครบทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระนะคะที่ผู้จัดนำมาฝากแฟนรายการนั้นผู้จัดก็ขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะพรุ่งนี้นะคะขอเชิญร่วมฉลองอารามกาลิสกาปูชินทาเลนะคะโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟังซิสนะคะและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของนักบวชนะคะก็คือคุณพ่อยอเซฟลาพัสสิทธิ์ทองคำนะคะแล้วก็คุณพ่อเปโตรพนมกรสง่าวงนะคะในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นาทีนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านนะคะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในเวลา 10:30 นาทีนะคะอยู่ที่อารามกาลิสกาปูชินทาเลนั่นก็คืออารามชีลับของเรานั่นเองผู้จัดก็ขอเชิญชวนแฟนรายการแฟนพันธุ์แท้แฟนรายการของผู้จัดนะคะเข้าร่วมฉลองวัดในวันพรุ่งนี้นะคะพอฉลองวัดเสร็จนะคะก็เสร็จพิธีนะคะในวันพรุ่งนี้เสร็จนะคะคุณพระคุณเจ้าก็จะเดินเสกน้ำเสกนะคะแก่โลงทานที่ร่วมกันทำบุญในวันพรุ่งนี้นะคะที่ร่วมกันสมทบตอนนี้นะคะโลงทานก็มีไม่เยอะนะคะที่ผู้จัดติดตะพูดคุยกับซิสเตอร์นะคะผู้จัดก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆ นะคะก็ได้เงินจำนวน 12,000

308บาทนะคะร่วมกันจัดทำโรงทานนะคะกะเพราหมูนะคะ275กล่องแล้วก็ข้าวต้มมัดเบงไตนะคะข้าวต้มหมูที่เป็นข้าวต้มยวนที่เป็นมัดนะคะที่ว่าห่อละ25บาทนะคะที่เขาขายในตลาดนะคะมัดใหญ่ๆนะคะ360มัดนะคะแล้วก็ไอศกรีมนะคะ300แท่งนะคะก็ผู้จัดก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ร่วมสมทบนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยมี14ท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันสมทบทำโรงทานในครั้งนี้พรุ่งนี้ก็ไปเจอกันได้นะคะไปรับโรงทานกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปร่วมมิสซานะคะหัวใจสำคัญก็คือการร่วมมิสซานะคะถึงจะได้รับพระพรพิเศษนะคะในโอกาสฉลองแบบนี้ผู้จัดก็ขอเชิญชวนแฟนรายการถ้าได้ยินเสียงตามสายที่ผู้จัดประชาสัมพันธ์นี้ไปก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไปออกหน่วยเวชบุคคลนะคะอยู่ที่ในงานด้วยนะคะไปเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะเรามารับฟังงานเพลงกันก่อนที่จะมาฟังงานที่จะค่อยไปจะพูดยังไงค่อยไปฟังเนื้อหาสาระนะคะผู้จัดก็พูดติดๆขัดๆนะคะต้องขอไปแฟนรายการงานเพลงนี้นะคะก็คืองานเพลงรั้วทะเลนะคะแฟนรายการของผู้จัดท่านใดรู้ไหมคะที่เป็นผู้ขอนะคะขอบคุณณต้นหนองบัวทองนะคะเจอกันที่งานผู้สูงอายุนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็ศูนย์เดย์แคร์ของเราก็มีโอกาสไปจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุนะคะในเมื่อวานนะคะผู้จัดก็ไปช่วยนะคะก็เจอแฟนคลับแฟนรายการมากมายเลยนะคะมีแต่คนบอกว่าฟังเพลงอยู่นะฟังขึ้นวิทยุนะฟังอยู่นะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็สอบถามมาว่าวิทยุหมดหรือยังวิทยุหมดหรือยังนะคะผู้จัดก็บอกไปว่าวิทยุหมดแล้วนะคะแฟนรายการก็อยากจะได้นะคะผู้จัดก็พูดให้ฟังเลยนะคะว่าผู้จัดเดินทางไปประชุมที่ลาดกระบังนะคะระหว่างเดินทางมาก็แวะตามปั๊มนะคะเขาขาย900บาทเลยนะคะเครื่องเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะขายราคา900บาททุกปั๊มเลยนะคะโอ้โหผู้จัดพากันคุยกันกับพี่สร้อยเพชรว่าเขาขายแพงกันขนาดนี้เลยเหรอแบบพระคุณเจ้าปู่นำมาขายในราคา150บาทนี้ถือว่าราคาต้นทุนแบบถูกมากๆไม่ได้เอากำไรที่ไหนเลยนะคะถ้าว่าสั่งซื้อใน Lazada หรือใน Shopee หรือในแอปต่างๆนะคะไม่ต่ำกว่า450นะคะบอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คุณภาพอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำนะคะแฟนรายการก็เลยเรียกร้องมานะคะผู้จัดก็บอกว่าหมดไปแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะเรามารับฟังงานเพลงรั่วทะเลกันก่อนนะคะ

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงรั้วทะเลนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะว่าข้อคิดพิวที่ผู้จัดแบ่งปันไปแล้วนั้นมี หลายๆข้อคิดที่เราชื่นชอบหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์นี้ที่ผู้จัดแบ่งปันข้อคิดไหนไปนะคะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะว่าเราชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนแล้วนะคะถ้าชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนแล้วก็อย่าลืมจดไว้นะคะแล้วเมื่อตอนท้ายของจบหนังสือเล่มนี้แล้วผู้จัดก็จะให้โทรเข้ามาว่าชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนและผู้จัดก็จะมีรางวัลมอบให้นั่นก็คือรางวัล นะคะวิทยุนะคะมีอยู่2เครื่องแล้วก็รูปปั้นแม่พระจากประเทศเวียดนามนะคะแม่พระลาวาแล้วก็สายประคำนะคะเสกแล้วเรียบร้อยนะคะโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะคะก็คือพระคุณเจ้าปู่เป็นผู้เสกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนรายการท่านใดที่สนใจอยากจะได้วิทยุก็รอไปเลยนะคะโดยไม่ต้องซื้อแม้ตบาทนะคะเราก็จะได้วิทยุนะคะถ้าโทรเข้ามาก่อนนะคะก็จะได้เป็นรางวัลแรกไปเลยนะคะมีอยู่2เครื่องนะคะช้าหมดอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาปากกาขึ้นมาจดตอนนี้เลยนะคะคำคมข้อคิดสะกิดใจนะคะคำคมนะคะที่รวบรวมคำคมมาแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือคำคมคำเตือนสติคำที่ลึกซึ้งนะคะกันกองมาเป็นที่เรียบร้อยมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เขียนก็คือพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียสันติสุขนิรันดร์นะคะเรามาฟังคำคมข้อคิดสะกิดใจแรกนะคะจำไว้ว่าเมื่อคุณทิ้งไปที่ใครมีที่ตัวคุณขออภัยนะคะผู้จัดพูดผิดขออภัยจริงๆนะคะจงจำไว้ว่าเมื่อคุณชี้นิ้วไปที่ใครมี3นิ้วที่ชี้ไปที่ตัวคุณจำไว้ว่าเมื่อคุณชี้นิ้วไปที่ใครมี3นิ้วที่ชี้ไปที่ตัวคุณจงเมตตาต่อทุกคนที่พบคุณเขาคือเพื่อนร่วมโรคของคุณทุกอย่างจงเมตตาต่อทุกคนที่คุณพบเขาคือเพื่อนร่วมโรคของคุณทุกอย่างดีที่ความรู้จักประมาณตนทุกอย่างดีที่ความรู้จักประมาณตนมีน้อยก็เหมือนมีมากหากรู้จักพอมีน้อยก็เหมือนมีมากหากรู้จักพอจงรับทั้งการแสดงความยินดีและการวิพากษ์วิจารณ์เพราะดอกไม้และฝนก็ช่วยให้ต้นออกดอกเติบโตจงรับทั้งการแสดงความยินดีและการวิพากษ์วิจารณ์เพราะดอกไม้และฝนก็ช่วยให้ต้นดอกไม้เติบโตจงมุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณและคุณจะประสบความสำเร็จจงมุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณและคุณจะประสบความสำเร็จความมุมานะคือสิ่งที่เปลี่ยนจากเฉลี่ยเป็นความสุดยอดความมุมานะคือสิ่งที่เปลี่ยนจากเฉลี่ยเป็นความสุดยอด
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจงขยายใจของคุณให้ใหญ่ขึ้นวิธีเก่าๆไม่สามารถเปิดประตูใหม่ได้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจงขยายใจของคุณให้ใหญ่ขึ้นวิธีเก่าๆไม่สามารถเปิดประตูใหม่ได้ชีวิตที่คุณยังมีเบื้องหน้าคุณมันสำคัญกว่าชีวิตของคุณในอดีตชีวิตที่คุณยังมีเบื้องหน้าคุณมันสำคัญกว่าชีวิตของคุณในอดีตอย่ารีบเร่งอะไรเมื่อเวลาเหมาะเจาะมันก็จะเกิดขึ้นเองอย่ารีบเร่งอะไรเมื่อเวลาเหมาะเจาะมันก็จะเกิดขึ้นเองทุกสิ่งจะสิ้นสุดมนุษย์เปลี่ยนแปลงคุณเชื่อหรือไม่ว่าชีวิตยังก้าวเดินต่อไปทุกสิ่งสิ้นสุดมนุษย์เปลี่ยนแปลงคุณเชื่อหรือไม่ว่าชีวิตยังก้าวเดินต่อไปที่ที่ฉันอยู่ก็คือที่เหมาะสมเวลานี้ที่ที่ฉันอยู่ก็คือที่เหมาะสมเวลานี้สิ่งที่วิเศษไม่จบสิ้นมันสามารถมาหาฉันสิ่งที่วิเศษไม่จบสิ้นมันสามารถมาหาฉันชีวิตมิใช่เรื่องความสมบูรณ์แต่มันเป็นเรื่องการทรงตัวชีวิตไม่ใช่เรื่องสมบูรณ์แต่มันเป็นเรื่องการทรงตัวกุญแจสู่ความสุขคือรู้ว่าคุณมีพลังที่จะเลือกรับอะไรและจะทิ้งอะไรกุญแจสู่ความสุขคือรู้ว่าคุณมีพลังที่จะเลือกรับอะไรและจะทิ้งอะไรแฟนในการนั้นชอบคำคมไหนนะคะจดไว้หรือเปล่านะคะผู้จัดก็ชอบคำคมนี้นะคะที่บอกว่าผู้จัดก็กลัวอ่านผิดเหมือนกับที่ว่าในคลิปที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์นะคะที่บอกว่ามุ่งเน้นนะคะผู้จัดก็กลัวจะพูดผิดก็ค่อยๆพูดนะคะมุ่งเน้นนะคะกลัวจะพูดผิดแบบนี้ก็เลยพูดว่าค่อยๆพูดว่าจงมุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณและคุณจะประสบความสำเร็จนะคะผู้จัดชอบคำคมนี้นะคะจงมุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณและคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคำคมนี้นะคะที่ผู้จัดชื่นชอบนะคะแฟนรายการชอบคำคมไหนก็อย่าลืมจดไว้นะคะเรามาพักรับฟังงานเพลงนะคะแม่ไม้ป้ายแดงรักแม่ไม้และก็แม่ไม้ปลายแดงที่คุณป้าติ๋วอัมไพวันทรงเล็กสิงห์นะคะเป็นผู้แนะนำซ้องงานเพลงนี้เข้ามาเรามารับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานเพลงแม่ไม้ป้ายแดงและก็รักแม่ไม้นะคะขอบคุณป้าติ๋วอัมไพวันทรงเร็กสิงห์มากๆนะคะเมื่อสักครู่ก็มีสายเข้ามาจากคุณป้าต้อยคนสวยนะคะเดี๋ยวผู้จัดเปิดให้ทุกคนที่ขอมากันแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะข้อคิดสะกิดใจแรกนะคะข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องหนึ่งคือชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นเป็นชีวิตที่คุ้มค่ากับการดำรงชีวิตข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องหนึ่งชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นเป็นชีวิตที่คุ้มค่ากับการดำรงชีวิตจงมองลึกลงไปในธรรมชาติแล้วท่านจะเข้าใจทุกอย่างดีขึ้นจงมองลึกลงไปในธรรมชาติแล้วท่านจะเข้าใจทุกอย่างดีขึ้นทุกศาสนาศิลปะทุกแขนงทุกวิชาความรู้ล้วนเป็นกิ่งก้านของต้นไม้เดียวกันทุกศาสนาศิลปะทุกแขนงทุกวิชาความรู้ล้วนเป็นกิ่งก้านของต้นไม้เดียวกันจงเรียนรู้จากวันวานจงอยู่เพื่อวันนี้จงหวังในอนาคตจงเรียนรู้จากวันวานจงอยู่เพื่อวันนี้จงหวังในอนาคตสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคืออย่าได้หยุดที่จะตั้งคำถามสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคืออย่าได้หยุดที่จะตั้งคำถามน้อยคนที่จะเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกด้วยหัวใจตนเองน้อยคนที่เห็นด้วยตาแล้วรู้สึกด้วยหัวใจตนเองคนเราควรมองหาสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นคนเราควรมองหาสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นมีสองทางที่จะดำรงชีวิตทางที่หนึ่งคืออยู่เหมือนกับว่าไม่มีสิ่งใดเป็นมหัศจรรย์เลยและอีกทางคือเป็นทุกอย่างเป็นอัศจรรย์มีสองทางที่จะดำรงชีวิตทางที่หนึ่งคืออยู่เหมือนกับว่าไม่มีสิ่งใดเป็นอัศจรรย์เลยและอีกทางคือเห็นทุกอย่างเป็นอัศจรรย์คนที่ไม่สนใจความจริงในเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ควรให้เขารู้เรื่องสำคัญคนที่ไม่สนใจความจริงในเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ควรให้เขารู้เรื่องสำคัญในโลกอันตรายที่จะอยู่ไม่ใช่เพราะมีคนชั่วร้ายแต่เพราะมีคนไม่ทำอะไรในโลกอันตรายที่จะอยู่ไม่ใช่เพราะมีคนชั่วร้ายแต่เพราะมีคนไม่ทำอะไรความรักเป็นนายดีกว่าหน้าที่ความรักเป็นนายดีกว่าหน้าที่ชีวิตเป็นเหมือนการขี่จักรยานเพื่อทรงตัวคุณต้องเคลื่อนไหว
ชีวิตเป็นเหมือนการขี่จักรยานเพื่อทรงตัวคุณต้องเคลื่อนไหวระเบียบวินัยจำเป็นสำหรับคนโง่แต่คนฉลาดคุมความโกลาหลได้ระเบียบวินัยจำเป็นสำหรับคนโง่แต่เป็นคนฉลาดคุมความโกลาหลได้การเชื่อดีกว่าการไม่เชื่อเพราะว่าความเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้การเชื่อดีกว่าการไม่เชื่อเพราะว่าด้วยความเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้อย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาก็ง่อยศาสนาที่ปราศจากศาสตร์ก็ตาบอดศาสตร์ที่ปราศจากก็ศาสนาก็ง่อยศาสนาที่ปราศจากศาสตร์ก็ตาบอดเพื่อประสบความสำเร็จคุณต้องมีเวลาทำงานและมีเวลาเล่นเพื่อประสบความสำเร็จคุณต้องมีเวลาทำงานและมีเวลาเล่นคนอัจฉริยะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือความสามารถพิเศษ 1% ส่วนที่สองคือทำงานหนัก 99% คนอัจฉริยะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือความสามารถพิเศษ 1% ส่วนที่สองคือทำงานหนัก 99% ข้าเลือกที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเป็นคนโง่มากกว่าที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและเป็นคนถูกข้าเลือกที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเป็นคนโง่มากกว่าที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและเป็นคนถูกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจในช่วงนี้นะคะใครชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนบ้างนะคะจดไว้หรือเปล่าคะนะคะส่วนตัวผู้จัดนั้นชอบคำคมสุดท้ายนี้เลยนะคะก็คือข้าเลือกที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเป็นคนโง่มากกว่าที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและเป็นคนถูกข้าเลือกที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเป็นคนโง่มากกว่าที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและเป็นคนถูกนี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดสะกิดใจในช่วงนี้นะคะเรามาพักรับฟังงานเพลงที่แฟนรายการของผู้จัดนั้นแนะนำมานะคะงานเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจคิดฮอดแล้วก็บ่พร้อมแต่บ่แพ้นะคะแนะนำมาจากพี่เสือนะคะแฟนรายการของผู้จัดที่อยู่หมู่3นะคะที่โทรเข้ามาก่อนที่ผู้จัดจะเข้ารายการบอกว่าเปิดให้ได้นะรอฟังอยู่เหมือนจะมอบให้ใครหรือเปล่าและมีคนที่อยู่ข้างๆอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะขอบคุณพี่เสือนะคะจากหมู่3แนะนำมานะคะรับฟังงานเพลงหัวใจคิดฮอดแล้วก็บ่พร้อมบ่พร้อมแต่บ่แพ้นะคะรับฟังกันเลยค่ะ

0: ่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116 สวดพระเมตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์

0: โปรดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเอาความรักเธอเอาความรักเธอคืนไปนะคะขอบคุณเพลงนี้นะคะที่แนะนำมาจากแฟนรายการของผู้จัดนะคะก็คือคุณน้าต้อยคุณลุงปัชชานะคะฟังกับคุณป้าแก้วหรือเปล่านะคะถ้าผู้จัดจำชื่อผิดต้องขออภัยน่าจะใช่คุณป้าแก้วนะคะพี่สาวคุณป้าต้อยนะคะที่ฟังอยู่ด้วยกันนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่แนะนำงานเพลงเอาความรักของเธอคืนไปนะคะใช่เพลงนี้แน่ๆใช่ไหมคะหรือยังไงหรือเปล่าเปิดผิดนะคะถ้าเปิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคุณป้าต้อยที่รับฟังและก็อยู่กับผู้จัดตลอดอยู่ทุกช่วงเวลานะคะที่คืนสถานีวิทยุของเราจัดและก็เป็นแฟนรายการของอาจารย์มนสกลทวาปีเวลาเปามาช่วยอาจารย์มนเปิดเพลงก็จะได้ยินเสียงคุณนาต้อยนะคะโทรเข้ามาขอเพลงตลอดเลยนะคะแฟนรายการแฟนคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเรามาฟังนะคะสุนทรพจน์เกษียณอายุของสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสที่ทำให้โลกตะลึงนะคะเมื่อเขียนไว้เมื่อเกษียณอายุของสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสนะคะเรามาฟังนะคะว่าเกี่ยวกับครอบครัวที่พระสันตะปาปาฟังซิสเขียนไว้นั้นสวยงามขนาดไหนนะคะผู้จัดก็ได้รับสารนี้มาจากพระคุณเจ้าปู่ของเรานะคะพระอาคาสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะคะที่ให้ข้อมูลนี้มากับผู้จัดให้ผู้จัดมาแบ่งปันแฟนรายการบอกว่าให้แบ่งปันทุกๆสัปดาห์เพราะว่านี่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวโดยตรงเลยนะคะเรามาฟังนะคะว่าสารที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะครอบครัวสถานที่แห่งการให้อภัยไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเราไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองเราไม่ได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์แบบหรือเราไม่มีลูกที่สมบูรณ์แบบเรามีข้อร้องเรียนจากกันเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทำร้ายกันเราผิดหวังมาโดยตลอดใช่ด้วยเหตุผลหลายประการในเวลาที่ต่างกันเราจึงผิดหวังซึ่งกันและกันไม่มีความแต่งงานที่ดีหรือครอบครัวที่ดีหากไม่มีการให้อภัยการให้อภัยเป็นยาแห่งความสุขและความสุขในครอบครัวการให้อภัยมีความสำคัญต่อสุขภาพทางอารมณ์และความรอดทางจิตวิญญาณของเราไม่ว่าความผิดหรือใครเป็นผู้กระทำผิดก็ตามหากปราศจากการให้อภัยครอบครัวจะกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งและป้อมปราการแห่งความชั่วร้ายหากไม่มีการให้อภัยครอบครัวจะป่วยและไม่แข็งแรงการให้อภัยคือภาวะขาดเลือดของการให้อภัยคือภาวะขาดเลือดของจิตวิญญาณการชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์การปลดปล่อยของหัวใจไม่มีบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าจะได้รับการให้อภัยผู้ที่ไม่ให้อภัยจะไม่มีสันติสุขในจิตวิญญาณของเขาและเขาจะไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้การไม่ให้อภัยคือความชั่วร้ายและเป็นยาพิษที่ทำให้มึนเมาและฆ่าชีวิตผู้ที่ปฏิเสธการให้อภัยเก็บความเสียใจจากการไม่ให้อภัยไว้ในใจเป็นการกระทำที่ทำลายตนเองมันเป็นการกินอัตโนมัติผู้ที่ไม่ให้อภัยคือคนป่วยทั้งร่างกายอารมณ์จิตวิญญาณและพวกเขาจะทุกข์ในสองทางด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงต้องเป็นสถานที่แห่งชีวิตไม่ใช่สถานที่แห่งความตายสถานที่แห่งการอภัยโทษสถานที่แห่งสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แห่งนรกเป็นเขตรักษาไม่ใช่โรคการฝึกฝนการให้อภัยแต่ไม่ใช่ความรู้สึกผิดการให้อภัยนำมาซึ่งความสุข
ในขณะที่ความโศกเศร้านำมาซึ่งความโศกเศร้าของการเยียวยาที่ความโศกเศร้าก่อให้เกิดโรคครอบครัวเป็นสถานที่ที่ให้การสนับสนุนและไม่นินทาและใส่ร้ายกันมันจะต้องเป็นสถานที่ต้อนรับไม่ใช่สถานที่ของการปฏิเสธน่าระอายแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่นเราเป็นครอบครัวและไม่ใช่ศัตรูเมื่อใครก็ตามกำลังเผชิญกับความท้าทายสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการสนับสนุนนี่ก็คือสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะที่ให้ส่งมอบแก่กับทุกครอบครัวที่เรารู้จักนะคะสารนี้ก็ช่วยรักษาบาดแผลในครอบครัวและการต่อสู้ได้นะคะก็มอบให้แฟนรายการทุกคนทุกครอบครัวนะคะเรามาฟังเรื่องต่อไปนะคะก็คือข้อคิดสะกิดใจในข้อนี้เป็นข้อคิดที่ยาวที่เกี่ยวกับครอบครัวผู้จัดแบ่งปันให้แฟนรายการทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าเป็นคำคมเกี่ยวกับครอบครัวที่ดีมากๆนะคะเรามาฟังกันนะคะนี่ก็ได้สารนี้ให้อ่านโดยพระอาคาสังฆราชดุจจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะคะบ้านเป็นวัดแห่งแรกของครอบครัวพ่อแม่มีหน้าที่ทำให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือสร้างบรรยากาศให้พระเจ้าอยู่กับทุกครอบครัวในบ้านนอกจากจะจัดให้มีแท่นพระมีที่วางกางเขนรูปแม่พระเทวดาและบรรดานักบุญแล้วการสวดร่วมกันภาวนาร่วมกันทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นการเสริมความเชื่อให้สมาชิกเป็นต้นทุนให้ลูกหลานได้เห็นได้เป็นพยานผู้ใหญ่มีความเชื่อจะปฏิบัติเช่นนี้เป็นอาจินเพื่อให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวและของสมาชิกทุกคนและเป็นภาพที่จะไม่รบเรือนสำหรับสมาชิกในครอบครัวแม้วันเวลาจะผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีเมื่อพระเจ้าอาจจะเรียกสมาชิกครอบครัวบางคนไปหาพระองค์คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะยังเป็นหนึ่งเดียวกับความเชื่อที่นอกจากจะภาวนาให้กันและกันแล้วก็ยังคิดถึงผู้ร่วงรับของครอบครัวความศรัทธาของสมาชิกไม่จืดจางเลยตรงกันข้ามจะมั่นคงและพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็คือข้อคิดสะกิดใจนะคะเป็นคำคมข้อคิดที่รวบรวมมาแล้วนะคะไว้ในหนังสือเล่มนี้และก็เป็นข้อคิดคำคมที่เกี่ยวกับครอบครัวที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกครอบครัวนะคะให้ได้รับฟังว่าครอบครัวเราก็ถูกต้องนะคะว่าแต่ละบ้านนะคะผู้จัดก็สังเกตนะคะว่าแต่ละบ้านก็จะมีรูปปั้นแม่พระอัครเทวดามิคาเอลนักบุญต่างๆรูปต่างๆแล้วนะคะแล้วก็บางบ้านนะคะผู้จัดก็ยังเห็นว่ามีการสวดภาวนาร่วมกันนะคะสวดภาวนาร่วมกันอาจจะไม่สวดร่วมกันแต่เราก็สวดแบบว่าจะแบบว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้จัดก็ยังเห็นที่ผ่านไปหลายๆบ้านก็ยังพากันสวดภาวนาสวดภาวนากันนะคะสวดกันเองนะคะสวดแบบว่าสวดวันละ10-20สายนะคะบางคนนะคะแปลว่าคนใกล้ๆตัวผู้จัดนะคะตื่นเช้ามาก็สวดก่อนนะคะตั้งแต่ตื่นนอนมาก็สวดนะคะนึ่งข้าวระหว่างรอนึ่งข้าวก็สวดนะคะแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จก็สวดแล้วก็ทำอะไรนิดๆหน่อยๆเสร็จก็นั่งสวดสวดแปลว่าก่อนนอนก็สวดนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวผู้จัดนะคะแล้วก็เห็นผู้จัดก็ไปผ่านหลายๆบ้านก็เห็นผู้สูงอายุเราก็นั่งสวดสายประคำกันแทบจะทุกรังคาที่ผู้จัดไปพบเห็นนะคะขอบคุณนะคะที่ร่วมกันแบบว่า
เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานนะคะได้สวดภาวนาในทุกๆวันนะคะแล้วยิ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนนะคะตุลานะคะเราสวดสายประคำกันอยู่แล้วนะคะก็ปีนี้นะคะก็คุณพ่อก็ประกาศเมื่อคืนนะคะในแท่นวัดในแท่นมิสซาของเราว่าอยากให้จดบันทึกไว้นะคะว่าคืนนี้มีผู้มาร่วมสวดกันเท่าไรแต่ละคุ้มแต่ละชุมชนให้จดไว้ทำสถิติไว้ทุกวันถ้ามาสวดคืนนี้50คนนั่นก็เท่ากับว่าสวดไปแล้ว50สายหมู่บ้านเรามีกี่ชุมชนมีกี่หมู่นะคะสวดไปแล้ววันนี้1,000 คนนะคะยกตัวอย่างนะคะรวมกันเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่นะคะเราจะส่งสถิติให้นะคะเราจะส่งสถิติไปที่กรุงโรมนะคะคุณพ่อได้ประกาศไว้แล้วนะคะว่าเราจะทำสถิติผู้จัดก็ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะวันนี้สวดภาวนาที่บ้านใครผู้จัดก็ลืมถามเลยนะคะไม่ทราบว่าสวดที่บ้านใครเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าเมื่อคืนจะถ่ายไว้นะคะอันนี้ของชุมชนของผู้จัดนะคะก็คือสวดที่บ้านใครเนาะผู้จัดถ่ายไว้อยู่นะเมื่อคืนนะคะหายไปแล้วนะคะหายไปแล้วหรือผู้จัดไม่ได้กดถ่ายโอ้ทอกต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะเลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าชุมชนสมานสหมิตรสัมพันธ์ชุมชนหมู่7ของผู้จัดนั้นสวดบ้านใครยังไงนะคะก็ถ้าทราบข่าวแล้วก็ผู้จัดก็ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะให้ชวนลูกหลานพักลูกหลานไปสวดกันเยอะๆเลยนะคะสวดนะคะสวดภาวนานะคะสวดภาวนากันทุกชุมชนทุกคุ้มทุกหมู่นะคะไปกันเยอะๆนะคะไปสวดกันเยอะๆเลยนะคะคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะไปพาลูกไปสวดไปรับพระพรนะคะแล้วก็มีขนมอะไรก็ไปถึงไม่มีขนมก็ไปนะคะบ้านไหนไม่มีอะไรแจกเราก็ต้องไปนะคะไปสวดด้วยกันนะคะทำสถิตินะคะแต่ละชุมชนผู้จัดว่าชุมชนไหนคนเยอะนี่คือถือว่าได้เปรียบที่สุดเลยนะคะเยอะแบบไปสวดกันเยอะๆแบบนี้แบบเห็นภาพออกมาแล้วชื่นใจแทนนะคะค่ะผู้จัดก็เรามาฟังงานเพลงนี้นะคะงานเพลงที่มีชื่อว่าริมฝั่งหนองหารและก็น้ำท่วมที่คุณน้ามารีเป็นผู้แนะนำมานะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะที่คุณป้ายุขอไว้นะคะแล้วก็อาจจะเปิดให้คุณป้าต้นนะคะแล้วก็คุณป้ากุ๊ดนะคะที่ขอเพลงกับผู้จัดไว้แล้วก็พี่ๆทุกๆคนที่รับฟังอยู่นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเปิดไม่ทันก็ต้องขออภัยนะคะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการที่อยู่จอมแจ้งคุณป้าแขกคุณป้ามินคุณป้าผินคุณป้าฉลองคุณป้านวลคุณป้าแถววงมีแก้วคุณป้ายมดังทางคำคุณป้าลีคุณป้าบัลลีวงมีแก้วแมสเตอร์มินนะคะแล้วก็คุณยายหัสรีนุนทองแฟนรายการที่อยู่โคกสะอาดคุณยายนิกาคุณยายจอมศรีคุณยายลำดวนน้องพริกไทยแฟนรายการที่อยู่นิรมัยนะคะคุณยายจีรนันท์อิทธิสัมพันธ์แฟนรายการที่อยู่นาโพนะคะคุณยายจ๊อกคุณอาจ๊อกคุณยายคุณยายจ๊อกแสนวิไลแสนคำพานะคะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ท่าแร่คุณป้าติ๋วคุณป้ายุคุณป้าจิวพันชีวาคุณป้าติ๋วอัมพันอัมไพวันทรงเล็กสิงห์นะคะคุณพี่แต๋วคุณป้าเนี้ยสมหวังคุณป้านำพาคุณป้ามารีคุณพี่จิ๋มสายสุนิยมวันทมคุณป้ากรคุณป้าควรคุณพี่ต้อยไอศครีมไผ่ทองแฟนรายการที่อยู่หมู่7นะคะคุณนาดาคุณยายแสแก้วคุณป้าแตนช่างกุ้ยคุณน้านีท่าแร่ใต้คุณน้าปราณีอุปพงศ์คุณลุงเปี่ยมศักดิ์มณีรัตน์นะคะแล้วก็คุณป้าปทัยอินทิเสนคุณป้าน้อยสมภารอัญจุราคุณป้าสมคิดชาแสนคุณลุงตุ่ยบุญหลายบุตรโคคุณป้าหมั่นบุตรโคคุณป้าหนึ่งคนึงมิตรอุดมเดชคุณป้าแหล่ลำดวนทองอันตังคุณป้ามวลนะคะคุณพี่คุณครูเตะคุณครูติ๋วคุณน้าแมวคุณป้ารำไพคุณป้าเด่นนะคะให้สุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะคะแล้วก็คุณน้าเกิ้ล
นะคะคุณนาต้อยคุณลุงประชาคุณป้าหนูแดงชาญสมอนแฟนรายการที่อยู่บ้านพะโคนะคะแล้วก็คุณป้าตุลคุณน้าวงคุณพี่น้องแนงคุณลุงอานคุณป้าแดะปะพาพรคุณป้าแหวคุณป้าไรคุณป้านวลจันทร์คำศรีคุณป้ากุ๋ยนวรัตน์คุณป้าอนงคำศรีและก็พี่กุ้มคุณยายเม็กนะคะแล้วก็คุณป้านาคุณป้านาวีคุณลุงทองคำผิวเดชนะคะจากโคกศรีสุพรรณคุณป้าหวานนะคะคุณน้าป้อมหมู่เจ็ดนะคะแล้วก็แฟนรายการของอาจารย์โมนสกลทวาปีนะคะที่ติดตามรายการของเปาต่อต้องขอขอบคุณคุณพี่ทอทหารบ้านสวนหนุ่มแจกรักแล้วก็คุณพี่ปิ๊กแล้วก็สาวขี้เหงาจากพนานิคมนะคะแล้วก็คุณพี่ลูกคุณยายม่านคุณยายม้วนนะคะผู้จัดก็ขออภัยลืมถามชื่อลืมชื่อยังนึกชื่อไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะคะเรามารับฟังงานเพลงริมฝั่งน้องหานเอาเพลงเอาริมฝั่งน้องหานแล้วก็บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะคะถ้าฟังไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2งานเพลงนะคะบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนี้ก็มอบเป็นพิเศษนะคะสำหรับคุณป้ากุ๊ดและก็คุณป้าต้นนะคะที่ขอไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็งานเพลงริมฝั่งหนองหารนะคะที่คุณป้ามารีขอมาเดี๋ยวน้ำท่วมติดไว้อาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะคะแล้วก็งานเพลงต่อไปนะคะแค่นั้นนะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับคุณป้ายุนะคะป้ายุบอกว่าชอบงานเพลงเพื่อชีวิตมากๆนะคะผู้จัดก็ไม่รู้จะเลือกงานเพลงอะไรก็เลือกงานเพลงแค่นั้นให้กันแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปจบรายการของผู้จัดนะคะสัปดาห์หน้าผู้จัดก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าไม่ได้จัดรายการนะคะผู้จัดเดินทางไปพิษณุโลกนะคะไปงานชุมนุมครอบครัวระดับชาตินะคะในวันศุกร์หน้าก็ไม่ได้จัดกิจกรรมไม่ได้จัดรายการนะคะต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะคะเอาไว้เจอกันสัปดาห์ถัดไปก็แล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีวันนี้ผู้จัดมีข้อผิดพลาดในการจัดรายการประการใดต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะครั้งหน้าผู้จัดจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นขอขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ได้รับนะคะการจัดรายการขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสและแนะนำทุกอย่างในการจัดรายการขอขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำงานเพลงกันเข้ามาและที่รับชมรับฟังรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีครั้งหน้าผู้จัดมีอะไรดีๆเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวประสบการณ์เรื่องราวต่างๆจะนำมาฝากแฟนรายการเช่นเคยค่ะขอขอบคุณแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการทุกอาทิตย์ขอแม่พระครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณฉะนั้นในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคุณผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โหราศาสตร์หนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเง

มันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปาฏิหาริย์คุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูฟกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่สองในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุกจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จ
จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่นั่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาบทอ่านจากหนังสืออพยพบทที่23ข้อ20ถึง23พระเจ้าตรัสดังนี้เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่านเพื่อป้องกันท่านตามทางและนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้นอย่าต่อต้านเพราะเขาทำไปในนามของเราและจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลยแต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการเราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่านเป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่านทูตสวรรค์ของเราจะเดินข้างหน้าและนำท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึง5และข้อ10เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระเจ้าทรงมีความรักความเมตตาและความใจใส่ต่อประชากรอิสราเอลเสมอตัวบทที่เราฟังอ่านในบทอ่านที่1จากหนังสืออพยพแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความรักของพระองค์เป็นความรักของบิดาหรือมารดาที่มีต่อลูกน้อยของตนพระองค์แนะนำชาวอิสราเอลและบอกพวกเขาให้ทราบว่าพระองค์จะส่งทูตของพระองค์นำหน้าป้องกันและนำทางพวกเขาเข้าในแผ่นดินพระสัญญาขออย่างเดียวคือให้พวกเขาเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อความจากพระวรสารซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้กลับเป็นเหมือนเด็กให้แนวทางว่าพระศาสนาจักรจะต้องกลับใจอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถทำพันธกิจของตนได้พันธกิจนี้อาจจะไร้ผลเนื่องมาจากภายในชุมชนศิษย์ของพระเยซูเจ้าเองที่ยังหลงไปกับความหยิ่งจองหองและอำนาจที่มีศาสนาบังหน้าดังที่บรรดาศิษย์ที่ทูลถามพระเยซูเจ้าว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระวรสารตอนต่อไปยังพูดถึงบาปที่กีดกันเราไม่ให้ติดตามพระเยซูเจ้าขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มการประจนที่ยากจะเอาชนะได้นอกเหนือจากความผิดทางเพศและการติดใจกับทรัพย์สมบัติแล้วก็คืออำนาจซึ่งดูเหมือนยากแม้แต่กับสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพระองค์เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าจะเอาชนะบาปเหล่านี้ได้ด้วยการถ่อมตนทำตัวเป็นเด็กพระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ที่ถูกเรียกให้ทำพันธกิจต้องกลับใจอย่างแท้จริง ทำตัวเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กตามประสามนุษย์ประสบการณ์เดียวกันนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงวางใจในพระบิดาพร้อมที่จะสยบต่อพระประสงค์ด้วยความวางใจด้วยวิธีนี้เท่านั้นคือทำเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าสิทธิ์พระคริสต์จึงจะก้าวสู่พันธกิจที่เราถูกเรียกมาทำได้คริสชนที่กลับเป็นเหมือนเด็กอย่าดังที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพันธกิจเกิดผลในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพและทรงส่งเขาไปวิบัติแก่ชุมชนคริสตชนที่คิดว่าความเชื่อนี้ไม่สำคัญดูถูกหรือละเลยดังพระวาจาที่ว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์การเป็นเด็กทำให้สิทธิธรรมทูตสร้างสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าดังอาจารย์กับเจ้านายคนพบกระแสเรียกของตนดังลูกของพระบิดาและความนอบน้อมด้วยใจอิสระอันเป็นผลของการมีส่วนร่วมในความเชื่อและพันธกิจเมื่อเรามีส่วนร่วมในฐานะลูกสิทธิทุกคนก็เป็นธรรมทูตพ่อถูกส่งไปประกาศข่าวดีไปพร้อมกับทูตสวรรค์ผู้อารักขาผู้นำสารซึ่งช่วยให้ไตร่ตรองว่าโลกมีปัญหาอะไรซึ่งเขาจะต้องเป็นพยานให้ได้เช่นเดียวกับทูตสวรรค์ผู้อารักขาสิทธิที่เป็นเหมือนเด็กจะเห็นพระพักตร์พระบิดาในพระเยซูเจ้าเพื่อว่าไม่ว่าจะพบใครก็เห็นใบหน้าของพี่น้องที่จะต้องรักและรับใช้เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนศรียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
2: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
4: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยางชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับ

0: สนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดก
2: าญจนบุรีท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ุตรอ่านจากพระโอรสาธารณบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
3: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครอง

0: าถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้ง

0: หลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ 4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
2: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
4: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
5: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังค คือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11-14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
7: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
8: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
9: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยกันสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำเรื่องนี้ได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคน ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
8: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
10: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
11: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
10: อกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ของพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันทร์แพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2 ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรก กฤตยศ

0: พร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน 0-2 ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.วอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1เซต25-20 25-19 21-25 และ25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
1: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลีออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียน

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ทอมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจักให้เราฉลองอารักขเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระบิดาเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณฉะนั้นวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

ตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องจะรักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณสำหรับวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ท่าเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตูนี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขนนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ช่วงเนาะแล้วก็ช่วงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือช่วงที่เจ็บนะ SV S งานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าที

ือเก่าโดยเฉพาะคอตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจังหวะหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดแล้วใดจังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานในพระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทมันจังสีอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคืดใดสมัยตะกี้ผมถูกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าละวะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนเนี่ยบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเท่าอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุนก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตี้มาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นแนวนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นแนวนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันต้อในหัวนะอย่าไปทาใกล้ตาได้มันสิแสบตาอย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเด้ออีเมเดอร์โทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเด้ออีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจักหน่อยได้สิแพงในจักหน่อย2ขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท2ขวดแต่สั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่200กว่าก็มีได้ใน Lazada เพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับที่ได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหันละเนาะอีเมเนาะจักสันละ

0: โอนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์กยุทธ์ได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 น.จนถึง 15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกตั้งเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

0: น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันเสาร์จากบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาเจ้าก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าสิทธิ์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่ปีศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟ้าวขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซล BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับ

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการ
1: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อพระคุณของวันเสาร์จะบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าสิทธิ์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าพระกาศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
2: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อพระคัมภีร์ของวันเสาร์จากบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าศิษย์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ลจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันเสาร์จากบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมแล้วก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาเจ้าก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าศิษย์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรับเขาพวกเขาได้ไล่ผีศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันเสาร์จากบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาเจ้าก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าศิษย์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังแล้วนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อระเบียบของวันเสาร์จะบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าสิทธิ์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจ

ก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรับพึงของวันเสาร์จากบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าศิษย์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน BEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: ระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโยบบทที่42ข้อ1ถึง3ข้อ5ถึง6และข้อ12ถึง17โยบจึงทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่งไม่มีผู้ใดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้พระองค์เคยตรัสถามว่าผู้นี้เป็นใครที่ใช้ถ้อยคำไร้ความรู้ทำให้แผนการของเรามืดไปข้าพเจ้าจึงพูดถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจและเป็นสิ่งน่าพิศวงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ข้าพเจ้าเคยรู้จักพระองค์เพียงจากคำพูดของผู้อื่นแต่บัดนี้ดวงตาของข้าพเจ้าแลเห็นพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอถอนคำพูดและเป็นทุกข์เสียใจโรยฝุ่นดินและขี้เถ้าบนศีรษะพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตใหม่ของโยบมากกว่าชีวิตเดิมเขามีแกะ 14,000 ตัวอูฐ 6,000 ตัวโคเพศผู้ 1,000 คู่และลาเพศเมีย 1,000 ตัวเขามีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนเขาเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่าเยมีมาคนที่2ว่าเคซียาและคนที่3ว่าเคเรนฮับปุกทั่วแผ่นดินไม่มีหญิงใดงดงามเท่ากับบุตรหญิงของโยบบิดาให้เธอมีสิทธิรับมรดกเหมือนกับพี่ชายและน้องชายของเธอโยบยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก140ปีได้เห็นบุตรหลานเลนถึง4ชั่วอายุแล้วโยบก็สิ้นชีวิตในวัยชราอันยาวนานและผาสุกบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่10ข้อ17ถึง24เวลานั้นสิทธิ์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฝาแลบจงฟังเธอเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาสิทธิ์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเรามาถึงตอนสุดท้ายของหนังสือของโยบแล้วเราพบว่าโยบมีความไว้วางใจต่อพระเจ้าและมอบตนให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างเต็มที่ เมื่อโยบมองดูสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างท่านสารภาพออกมาว่าเป็นสิ่งน่าพิศวงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่งไม่มีผู้ใดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอถอนคำพูดและเป็นทุกข์เสียใจโปรยฝุ่นดินและขี้เถ้าบนศีรษะโยบรู้สึกสำนึกและเสียใจที่ได้ต่อว่าพระเจ้าเนื่องจากท่านไม่สามารถอย่างรู้ความคิดของพระองค์ได้ทั้งหมดโยบผ่านชีวิตที่แสนลำบากจมอยู่ในความมืดมิดที่มองไม่เห็นทางออกเป็นเวลานานแทบจะสิ้นหวังในสภาพที่ทุกข์ทรมานเช่นนี้ท่านได้ค้นพบว่าพระเจ้าทรงดูเหมือนจะซ่อนพระองค์จากสายตาของท่านเพื่อให้ท่านได้แสวงหาพระองค์จนในที่สุดท่านร้องออกมาว่าบัดนี้ดวงตาของพระเจ้าแลเห็นพระองค์ซึ่งแต่ก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยรู้จักพระองค์เพียงจากคำพูดของผู้อื่นความรู้ในพระธรรมล้ำลึกของพระเจ้าที่โยบมีมิใช่ได้มาจากคำพูดของผู้อื่นแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่ท่านได้สัมผัสพระองค์ผ่านทางความทุกข์ยากเหล่านั้นเราจึงเข้าใจดีว่าปัญหาของโยบเป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความรักเป็นความรักของผู้ที่แสวงหาพระเจ้าผู้ที่ตนรักอย่างไม่ย่อท้อและร้องหาพระองค์อยู่ตลอดเวลาแม้ตนเองจะรู้สึกว่าถูกผลักไสออกไปก็ตามซาตานได้พนันกับพระเจ้าว่าความรักที่ไม่หวังตอบแทนนั้นไม่มีแต่โยบได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของมนุษย์ที่ถูกดึงดูดจากความรักของพระเจ้าสามารถบรรลุขั้นของการมอบตนทั้งครบได้ท่านผู้ฟังครับชีวิตของโยบให้บทเรียนสำคัญแก่เราว่าในความทุกข์ยากลำบากของชีวิตมนุษย์เราสามารถพบกับพระเจ้าและรู้จักพระองค์ได้บางทีดีกว่าในชีวิตที่ปราศจากทุกข์เสียด้วยซ้ำพระสารของพระบุลูกาวันนี้พูดถึงสิทธิ์72คนที่พระเยซูเจ้าทรงส่งไปประกอบพันธกิจแทนพระองค์เมื่อประกอบพันธกิจสำเร็จแล้วก็กลับมารายงานผลให้พระองค์ได้ทราบพวกเขารู้สึกตื่นเต้นยินดีกับความสำเร็จที่พวกเขาได้รับท่านผู้ฟังคงมองเห็นพวกเขาในมโนภาพที่แย่งกันพูดให้พระองค์ฟังพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชพระนามของพระองค์ก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นพระองค์ทรงไล่ปีศาจได้ออกไปจากบุคคลที่มันสิงวันนี้พวกเขาก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันพวกเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นยินดีแต่พระเยซูเจ้าตรัสต่อพวกเขาว่าอย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วเมื่อได้ยินบรรดาสิทธิ์เล่าประสบการณ์ของพวกเขาให้ฟังพระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้นหาอับบาบนสวรรค์ภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่โปร่งทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยบรรดาสิทธิ์ของพระองค์เป็นผู้ต่ำต้อยที่ได้รับการเปิดเผยความปรีชาฉลาดจากพระบิดาเจ้าสวรรค์แต่บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีที่ถือว่าตนมีความปรีชารอบรู้กลับไม่ได้รับการเปิดเผยพระธรรมล้ำลึกเหมือนกับบรรดาสิทธิ์พระองค์ภาวนาต่อไปว่าถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใคร นอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้สุดท้ายพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นถามว่าบรรดาศิษย์ได้เห็นอะไรคำตอบก็คือพวกเขาได้เห็นความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตรและพลังความรักนี้สามารถขับไล่ปีศาจได้บรรดาศิษย์เป็นสุขเพราะพวกเขาได้ลิ้มรสและมีประสบการณ์ความรักนี้นั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

เมื่อคุณไม่สามารถเคลื่อนอุปสรรคออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปจงขุดรอบๆมันสิจากหนังสือกิจการ

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0986153115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันเสาร์จะบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมเราก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาเจ้าก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าศิษย์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาจได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านขณะนี้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิสังท่าเร่หนองแสงใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลทาเร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่นะครับ

ี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับอรุณสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านทุกคนผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ลุกขึ้นเถิดครับขมิ้นขมันเตรียมรับหน้าที่การงานกิจวัตรประจำวันของเราทุกท่านทุกคนเพื่อความสุขความเจริญในตนเองครอบครัวพี่น้องและลูกหลานวงตระกูลและบ้านเมืองของเราต้องกระตือรือร้นในการที่จะทำหน้าที่ของเราแต่ละท่านแต่ละคนให้ก้าวหน้าให้ประสบความสุขความเจริญสวรรค์ได้โปรดเถิดครับขอท่านจงมีความสุขพลานามัยเข้มแข็งเพื่อลูกหลานบ้านเมืองของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นครับ

พี่น้องผู้เคยติดตามรับฟังรายการแสงทองทรงธรรมได้เห็นแล้วว่ารายการนี้จะนำชีวประวัติของบรรดานักบุญหรือประกาศสุขหรือผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงเรียงนามในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาเล่าสู่พี่น้องฟังเพื่อจะฟื้นความทรงจำนะครับหลายท่านคงจะได้ยินเรื่องนี้มาแล้วและบางทีอาจลืมเลือนไปบ้างแล้วก็ผู้ที่กำลังพูดและก็เล่าเรื่องให้พี่น้องฟังในรายการแสงทองทรงธรรมนี้ก็หมายจะมุ่งทำให้เกิดประโยชน์สุขในการที่จะมีบทเรียนและบทสอนอะไรคติธรรมบ้างในการที่จะทำให้ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านได้คติสอนใจอะไรบ้างนะครับก็คิดว่ามีบางคนที่ชอบฟังแล้วก็ขอมาทางรายการนี้ว่าอยากจะฟังเรื่องอย่างนี้บ้างเพื่อเป็นข้อคิดกระตุ้นกระตุกจิตใจของตนเองให้คิดเป็นในทางที่ดีที่ดีหลายท่านหลายคนที่มีอายุมากแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่บางทีสะกิดใจให้เป็นแบบฉบับดีเตือนลูกเตือนหลานของตนเองอย่าได้หลงไหลไปในทางกระแสทางโลกมากเกินไปให้รู้จักเอาแบบฉบับของผู้ที่จากก่อนประวัติศาสตร์ก็ดีหรืออยู่ในประวัติศาสตร์ของเราสมัยของเรานี้ก็ดีจะได้มีบทอุทาหรณ์สอนใจเพื่อจะได้เป็นวิธีทางในการที่จะทำให้จิตใจของพวกเราเคลิบเคลิ้มไปในทางที่ดีงามไปในทางสวรรค์ไปในทางแห่งความสุขฝ่ายจิตใจและวิญญาณนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกๆท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้วันนี้จะขออนุญาตเล่าประวัติของเซนต์แอมโบรสซึ่งเรื่องราวมีว่ายังไงครับใครที่ไปเมืองมิลานโนในประเทศอิตาลีภาคเหนือนะครับคงจะได้เห็นวัดหรือวิหารยิ่งใหญ่สวยงามตั้งตระหง่านอยู่ที่เมืองมิลานโนทางภาคเหนือของอิตาลีมีคนไปนับดูว่าวิหารแห่งนี้มีตั้ง300ยอดโอ้โห2ยอด3ยอดนี่มันก็เป็นใหญ่โตแล้วนี่300ยอดมันจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับเวลาท่านไปเมืองมิลานโนกรุณาอย่าพลาดไปดูวิหารแห่งเมืองมิลานโนและจะเห็นประวัติของท่านแอมโบรสหรือที่หลังจะได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแอมโบรสประวัติของท่านแอมโบรสเป็นยังไงครับที่หลังได้เป็นเซนต์แอมโบรสเรื่องราวเป็นยังไงท่านเป็นเจ้าเมืองของเมืองมิลานโนเมืองมิลานโนเป็นเมืองยิ่งใหญ่มีธุรกิจการค้ามากมายและมีความเจริญรุ่งโรจน์โชติชัชวาลเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของอิตาลีทางภาคเหนือแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันให้เมืองมิลานโนนี้มีธุรกิจเศรษฐกิจเฟื่องเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลีครับและมิลานโนนี้มีข้าหลวงสมัยนั้นผู้ราชการจังหวัดมิลานโนมีนามว่าแอมโบรสเราจะเรียกมิสเตอร์แอมโบรสก็ว่าได้นะครับเมอร์เซียแอมโบรสเมื่อท่านแอมโบรสเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นเจ้าเมืองของมิลานโนพอดีเวลานั้นเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นพระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเรียงนามกระฉ่อนเกิดอนิจกรรมคือเสียชีวิตลงนะครับและครั้งนี้เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่เมืองโตผู้ที่จะเป็นพระสังฆราชหรือสังฆราชหรือคาร์ดินัลของเมืองนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเฟ้นหาอย่างดีอย่างดีได้ผู้ที่เหมาะสมในการที่จะมาเป็นพระสังฆราช

เนื่องจากว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่งในการเลือกเฟ้นสรรหาพระสังฆราชองค์สำคัญนี้พากันแห่แหนมาคลื่นมนุษย์นั่นแหละครับพากันมาเต็มลานของวิหารเมืองมิลานโอต่างสนใจอยากจะฟังข่าวดีว่าใครจะได้มาเป็นพระสังฆราชยิ่งใหญ่ของเมืองมิลานโอนี้ประชาชนคอยมาสดับตับฟังและคอยฟังข่าวอย่างใกล้ชิดคลื่นมหาชนแห่แหนกันมาเกือบจะเหยียบกันตายนะครับในเมืองนั้นเจ้าเมืองแอมโบรสที่มีชื่อมิสเตอร์แอมโบรสเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเมืองมิลานโอเกรงว่าเกิดอาจจะเกิดเรื่องราวผู้คนเหยียบกันตายหรือบางทีอาจจะเกิดเรื่องราวอันไม่ดีไม่ดีบางประการได้จึงได้เกณฑ์ตำรวจและทหารพากันมารักษาความสงบสุขพากันมารักษาอย่าให้มีเหตุร้ายจำนวนทหารและตำรวจมากมายทีเดียวพากันมารักษาเหตุการณ์ในการสรรหาพระสังฆราชเมืองมิลานโอนี้นะครับแล้วก็ท่านแอมโบรสซึ่งเป็นเจ้าเมืองของมิลานโอขี่ม้าบักศีลานตัวใหญ่ขี่ม้าตัวใหญ่โอ้โหอย่างสง่าผ่าเผยเลยและมาบัญชาการความสงบเรียบร้อยดูทุกตารางนิ้วให้เกิดความสงบอย่าได้มีเหตุร้ายไม่ดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะรักษาความสงบในคนจำนวนมากมายคลื่นมนุษย์ที่หลั่งไหลกันมาแบบจะเหยียบกันตายเนี่ยมันไม่ใช่ของสะดวกและไม่ใช่ของง่ายนะครับลำบากมากๆครับแต่อย่างไรก็ดีท่านเจ้าเมืองแอมโบรสได้แสดงความเก่งกาจสามารถในการรักษาความสงบได้อย่างดียิ่งพร้อมกับบรรดาทหารและตำรวจรักษาเมืองมิลานโอนั้นพากันมาพรึบพรับเพื่อจะดูทุกตารางนิ้วของบริเวณมหาวิหารเมืองมิลานโอนั้นซึ่งบรรดาผู้เป็นเจ้าหน้าที่บรรดาพระสังฆราชแล้วก็ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่สรรหาพระสังฆราชกำลังอยู่ข้างในวิหารนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับพี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ขอสวรรค์ได้โปรดส่องธรรมแสงทองจากบูรพาทิตย์มายังจิตใจของพี่น้องทุกท่านทุกคนตั้งแต่ยามเช้าในขณะที่รุ่งอรุณแล้วนี่ครับให้เห็นแสงสว่างเมืองสวรรค์ให้เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและให้เห็นความสุขความเจริญของบ้านเมืองของเราในท่ามกลางสมัยเทคโนโลยีเฟื่องและความเจริญกำลังคืบหน้าก้าวกระโดดไปในทางทิศที่จะเกิดก่อความเจริญนะครับพวกเราได้เห็นมาเมื่อสักครู่ว่าผู้ว่าราชการหรือเจ้าเมืองมิลานโนที่มีนามท่านว่ามิสเตอร์แอมโบรสมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนคลื่นมนุษย์ที่กำลังไหลบ่าลงมาที่วิหารมิลานโนเมืองมิลานโนจำนวนมากมายก่ายกองทีเดียวแล้วก็เพื่อรักษาไม่เกิดความวุ่นวายเกิดความโกลาหลท่านได้เกณฑ์ทหารได้ตำรวจเมืองมิลานโนมาเป็นจำนวนมากมายเพื่อรักษาให้เกิดความสุขสันติในการสรรหาพระสังฆราชครั้งนั้นนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเนื่องจากว่าผู้คนสนใจในการสรรหาพระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองมิลานโนแทนพระสังฆราชผู้ซึ่งอนิจกรรมหรือเสียชีวิตไปนั้นคนจำนวนมากมายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงแห่กันมาเต็มก็บังเอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งอุ้มลูกน้อยอายุประมาณ3เดือนมาในปะปนอยู่กับคลื่นมนุษย์จำนวนมากมายเหล่านั้นด้วยผู้หญิงนั้นสตรีท่านนั้นสนใจเหลือเกินที่จะรับทราบว่าใครจะได้เป็นพระสังฆราชเมืองมิลานโนก็พยายามที่จะยัดเยียดติดตามเข้าไปอย่างใกล้ชิดจนที่สุดได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นจำนวนมากมายก็คลื่นมนุษย์เข้าไปอยู่ในท่ามกลางคลื่นมนุษย์เหล่านั้นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้หญิงคนนั้นก็อุ้มลูกแดงอายุ3เดือน4เดือนเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่ามกลางคนจำนวนมากมายทีเดียวแล้วก็ผู้บัญชาการเรียกว่าข้าหลวงเมืองมิลานโนคือท่านแอมโบรสก็ได้สั่งบัญชาให้เกิดความสงบเงียบต้องเงียบสงัดและภาวนาอธิษฐานขอให้มีพระสังฆราชใหม่ที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าและก็เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็สัญญาณให้ทุกคนเงียบสงัดในท่ามกลางความเงียบสงัดนี้นะครับมีเสียงเด็กหนูแดงซึ่งแม่คุณแม่ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับอุ้มมาอายุแค่3เดือนนะเด็กคนนั้นยืดตัวขึ้นจากทรวงอกของคุณแม่ยืนขึ้นแล้วก็อ้าปากกว้างร้องเสียงดังเสียงว่าไงนะครับโอ้โหทำให้ทุกคนที่เงียบสงัดรอฟังข่าวดีว่าใครจะเป็นสังฆราชนั้นต้องตกตะลึงไปทั้งนั้นเสียงร้องของเด็กหนูแดงคนนั้นร้องว่ายังไงครับร้องว่าข้าหลวงแอมโบรสเป็นสังฆราชข้าหลวงแอมโบรสเป็นสังฆราชข้าหลวงแอมโบรสเป็นสังฆราชโอ้ทำไมพูดชัดเจนอย่างนั้นเด็ก3เดือนท่ามกลางความสงบเงียบและเสียงสงัดเงียบของผู้คนจำนวนมากมายและเด็กน้อยหนูแดงคนนี้ตะโกนขึ้นมาชัดเจนท่านข้าหลวงแอมโบรสเป็นสังฆราชทุกคนตกตะลึงงงงันไปหมดทำไมเด็กแค่3เดือนตะโกนชัดเจนท่านข้าหลวงแอมโบรสเป็นสังฆราชบรรดาเจ้าหน้าที่พระสังฆราชและผู้แทนจากกรุงโรมได้สั่งนำให้เด็กหนูแดงคนนี้ให้คุณแม่อุ้มมาต่อหน้าบรรดากรรมการและผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่กำลังเลือกเฟ้นพระสังฆราชและเด็กยังตะโกนลั่นข้าหลวงแอมโบรสเจ้าเมืองมิลานโนเป็นสังฆราชโอ้โหทำให้ความมึนงงเกือบจะสิ้นสติของผู้คนที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาแทบเหยียบกันตายนั่นทำไมเด็กเล็กเด็กแดงขนาดนี้ตะโกนชัดเจนเจ้าเมืองแอมโบรสเจ้าเมืองมิลานโนเป็นสังฆราชเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาตกอกตกใจแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งเหตุอันใดหนูแดงน้อยตะโกนออกมาเป็นภาษาชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจให้ทุกคนรู้รับรู้ว่าเจ้าเมืองแอมโบรสเจ้าเมืองมิลานโนเป็นสังฆราช
บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาและผู้กำลังเลือกเฟ้นผู้ที่จะมาเป็นพระสังฆราชนั้นต่างพากันสวดภาวนาอย่างขมักขม้นเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเสียงจากสวรรค์หรือเสียงอะไรกันทำไมเด็กอายุ3เดือนถึงตะโกนออกมาชัดเจนอย่างนั้นคงจะบ่งบอกน้ำพระทัยของพระเจ้าและสวรรค์โปรดดลบันดาลให้เด็กคนนี้ได้ตะโกนออกมาเป็นเสียงจากสวรรค์ว่าข้าหลวงแอมโบรสเจ้าเมืองมิลานเป็นสังฆราชเลยพากันพิจารณาดูข้อลึกลับอันนี้ว่ามันเป็นความจริงได้ยังไงและทุกคนยอมรับว่าท่านแอมโบรสนี้ข้าหลวงเมืองมิลานเป็นผู้ดีเป็นผู้ที่มีความรู้มีความศรัทธาอย่างยิ่งจึงตกลงว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคงผ่านหนูแดงคนในตะโกนโดยชัดแจ้งชัดเจนตลอดเวลาท่านข้าหลวงแอมโบรสเป็นสังฆราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมิลานโนท่านแอมโบรสเป็นสังฆราชก็เลยมาพิจารณาแล้วก็สวดภาวนาอธิษฐานอีกเป็นเวลานานแล้วทุกคนก็เลยเห็นว่าท่านแอมโบรสข้าหลวงเมืองมิลานโนเหมาะสมที่จะเป็นสังฆราชจริงๆก็เลยตกลงโหวตเสียงให้ท่านได้เป็นพระสังฆราชเมืองมิลานครับแล้วก็บทบาทของท่านแอมโบรสเมื่อเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชแห่งเมืองมิลานได้แสดงบทบาทอย่างดียิ่งทุกคนแปลกใจจากเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมิลานมาเป็นผู้นั่งเก้าอี้พระสังฆราชเมืองมิลานโนที่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่ทุกคนรู้จักดีได้ยังไงก็ประวัติเป็นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านได้ศึกษาเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากว่าท่านมีความรู้จัดเจนในด้านการบ้านการเมืองและการปกครองมากมายมาแล้วเป็นเวลาหลายปีก็ได้เป็นพระสังฆราชเมืองมิลานโนเป็นพระสังฆราชแอมโบรสแห่งเมืองมิลานโนนะครับและมีการเตรียมอภิเษกท่านให้เป็นพระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องประวัติของเจ้าเมืองแอมโบรสเจ้าเมืองของมิลานโนกลายมาเป็นพระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองมิลานโนดังว่ามานี่แหละครับขอสวรรค์ได้โปรดให้พระพรจากสวรรค์ผ่านบุญญาบารมีและคำภาวนาอธิษฐานของท่านนักบุญแอมโบรสซึ่งท่านได้เป็นนักบุญภายหลังนะครับได้มาถึงพวกเราหลั่งไหลมายังพวกเราทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับพบกันใหม่ในรายการแสงทองส่องธรรมตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทุกเช้านะครับขอสวรรค์โปรดบันดาลให้พวกท่านผู้รับฟังรายการแสงทองส่องธรรมทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังยงประสบแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงในการที่จะทำหน้าที่การงานของตนประสบความสุขความเจริญทั่วหน้ากันนะครับสวัสดีครับ

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังฆาเรศน้องแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 MHzจากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลท่าเร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครั

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
3: และบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
4: พระบัญญัติ10ประการ
3: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่าลักขโมย 8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น 9. อย่าปลงใจผิดประเวณี 10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
4: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
3: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
4: บูแสดงความเชื่อ
3: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
4: บทแสดงความหวัง

0: ล้วจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข
0: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: มิสซาในเช้านี้มีผู้ขอมิสซาเพื่อความสุขสำราญแด่ครอบครัวคุณครูราณีสุขสง่าเจริญอุทิศดวงวิญญาณมีคาแอนจันเพ็งโรซาจันสดอุดมเดชและญาติพี่น้องที่ล่วงลับสุขสำราญแด่ครอบครัวคุณยายประพรทองอันตังอุทิศให้ยอแซบชำนาญทองอันตังสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อคำจัดนางจีรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลวชิคุณวชิรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงครอบครัวคุณสายานสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซนต์ปอนเดอชาร์ตทุกคนอุทิศให้พระกาดินันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอซับสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอานงวิสุทธ์สุรพลเทเรซาจารุวรรณเกยุรังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยูงหว่างวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขทาวรเสื้ออังเจลินผิวเกรียงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจโจสนุสนยอแซบสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมานูเอลพิทักษ์โสบุญบาเดอร์ลุยคุณปรุณมิสเตอร์คราวดิโอคุณพ่อเสกสมกิจมงคลซิสเตอร์อิมมาคูลาตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและเพื่อความสุขสำราญสำหรับชาวเราทุกคนทุกครอบครัวขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพานสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ

0: ข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระเดชานุภาพเฉพาะอย่างยิ่งโดยทรงพระกรุณาและอภัยโทษโปรดทรงหลั่งพระสทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้หยุดยั้งข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าไปตามพระสัญญาจนบรรลุถึงความสุขในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: ์อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือโยบโยบจึงทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่งไม่มีผู้ใดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้พระองค์เคยตรัสถามว่าผู้นี้เป็นใครที่ใช้ถ้อยคำไร้ความรู้ทำให้แผนการของเรามืดไปข้าพเจ้าจึงพูดถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจและเป็นสิ่งน่าพิศวงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ข้าพเจ้าเคยรู้จักพระองค์เพียงจากคำพูดของผู้อื่นแต่บัดนี้ดวงตาของข้าพเจ้าแลเห็นพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอถอนคำพูดและเป็นทุกข์เสียใจโปรยฝุ่นดินและขี้เถ้าบนศีรษะพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตใหม่ของโยบมากกว่าชีวิตเดิมเขามีแกะ 14,000 ตัวอูด 6,000 ตัวโคเพศผู้ 1,000 คู่และลาเพศเมีย 1,000 ตัวเขามีบุตรชาย 7 คนและบุตรหญิง 3 คนเขาเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่าเยมีมาคนที่สองว่าเคซียาและคนที่สามว่าเคเลนอับปุกทั่วแผ่นดินไม่มีหญิงใดงดงามเท่ากับบุตรหญิงของยาโคบบิดาให้เธอมีสิทธิ์รับมรดกเหมือนกับพี่ชายและน้องชายของเธอโยบยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก140ปีได้เห็นบุตรหลานเหลนถึง4ชั่วอายุแล้วโยบก็สิ้นชีวิตในวัยชราอันยาวนานและผาสุกพระวาจาของพระเจ้า
0: ขอ

ปรดทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามั่นใจในบทบัญญัติของพระองค์เชิญครับ

ุกสิ่งดำรงอยู่ถึงทุกวันนี้ตามพระวินิจฉัยเพราะทุกสิ่งรับใช้พระองค์เชิญครับ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเครื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและครอบครู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านจะได้เหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้และพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปยังบรรดาศิษย์ตัดกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาสิ่งที่ท่านจะได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอบพระ

ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์และพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านบรรดาลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ที่หมู่บ้านของเราก็มีฉลองอารามชีลับมิสซาเวลา 10:30 น.ก็เป็นโอกาสที่จะฉลองอารามด้วยแล้วก็ฉลองครบรอบ800ปีของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีแล้วก็25ปีของคุณพ่อสองท่านที่มาทำงานที่หนองบัวทองผมมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในอารามฤาษีฤาษีที่แต่งตัวชุดสีน้ำตาลแบบที่เราเห็นนี่แหละครับก็พบว่าผมไปอยู่ในอารามก็มีบรรดาภารดา10กว่าคนแต่ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วคนที่อายุมากที่สุดเท่าที่จำได้ก็คงเป็น79ปี77ปี70ปี71ปีและคนหนุ่มดูยังหนุ่มก็คือคนที่อายุ65ปีก็คือคุณพ่อโจวันนีคุณพ่อหนวดยาวๆที่เคยมาอยู่เมืองไทยเราน่าจะพอเคยเห็นผมไปอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตก็คล้ายๆแต่ไม่เหมือนกับบรรดาภารดาเพราะว่าผมเป็นพื้นเมืองผมไม่ใช่นักบวชผมก็ไปได้รับความอนุเคราะห์ให้ได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเปิดโอกาสให้ได้ไปสัมผัสไปเรียนรู้ก็พบว่าผมได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากบรรดาภารดาผู้อาวุโสทั้งหลายเวลาที่กินข้าวเขาก็จะบอกว่ามันจ้ะมันจ้ะกินกินเลยหมายถึงไงพวกผมได้ไม่ต้องเขินอายเวลาบางทีเราอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ต้องเหนียมตัวใช่ไหมครับแต่ที่นั่นเขาให้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายแล้วก็บอกให้กินข้าวกินเยอะๆผมก็กินตามที่บรรดาภรรยาเหล่านั้นให้กินดูเหมือนว่าแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ละคนเพราะว่ายังขยันขันแข็งบางคนตื่นแต่เช้าๆจัดวัดบางคนทำอาหารด้วยแม้จะอายุเยอะแม้มีพนักงานก็ไม่เยอะมีประมาณ 2-3 คนแต่ว่าบรรดาภรรยาเป็นต้นภรรยาอธิการที่เป็นคนที่เป็นอธิการทำอาหารด้วยตัวเองทำอาหารเลี้ยงสมาชิกในอารามของพวกท่านบรรยากาศแบบนี้เองเลยอยากแบ่งปันให้กับพี่น้องที่เคารพรักเวลาเราได้รับสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะมีความสุขเราก็จะพึงพอใจใช่ไหมครับดูเหมือนว่าในบทอ่านที่หนึ่งโยบก็ได้รับสิ่งต่างๆมากมายเขาบอกว่าในพันธสัญญาเดิมโยบเป็นคนที่มีครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวที่ร่ำรวยครอบครัวที่พระเป็นเจ้าได้อวยพรและก็ให้มีอายุยืนยาวดูเหมือนว่าความพระคุณพระพรที่โยบได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของมนุษย์แต่พบว่าในพระวรสารสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นสิ่งที่เป็นพระคุณพระพรของพระเจ้ามากกว่านั้นก็คือการที่มีดวงตาได้เห็นพระเยซูเจ้าการที่มีหูได้ยินเสียงของพระเยซูเจ้าและเวลานี้เราได้เห็นพระเยซูเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณได้ฟังพระเยซูเจ้าในพระวาจาของพระองค์

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดทรงรับบรรณาการเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นบ่อเกิดพระพรนานาประการสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนทั้งในยามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดีเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่ในโลกนี้พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำแต่ความดีทรงบำบัดรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจแม้ทุกวันนี้พระองค์ท่านยังทรงเป็นเสมือนชาวสมาเรียผู้ใจดีเสด็จมาอยู่กับมวลมนุษย์มีทั้งความทุกข์ทั้งกายและใจทรงบรรเทาใจเขาให้มีความหวังว่าท่ามกลางความทุกข์อันมืดมิดในชีวิตนี้เขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตที่พระบุตรทรงรับทรมานบนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนชีพทรงนำมาให้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดัง

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงรับจะทรงมอบพระองค์สมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณมีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปัง

ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงลับของเราทุกคนในมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงปราศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้า

0: ชั่วใดเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เหตุว่าพระอนันตจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเพื่อตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้สินศักดิ์สิทธิ์นี้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ร่วมรับทรมานกับพระบุตรประกาศถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านและมีส่วนร่วมรับพระสิริรุ่งโรจน์เป็นมรดกร่วมกับพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร์
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
1: ขอ

0: ขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแก่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูกที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิดโอ้พระแม่มารีมารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้าพระแม่ของลูกโปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกษัตริย์ของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดร
1: อาเมนบทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
0: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะประสงค์นักบวชครูคำสอนคารวาสและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดผลของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
0: ลูกทั้งหลายลงภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
1: เยซูมารีโยเซฟ
0: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงประเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามิคาเอล
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดชพระนาม
0: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันเสาร์จะบทอ่านที่หนึ่งนั้นมาจากหนังสือยอบเมื่อยอบไว้ใจในพระเจ้าเต็มที่พระองค์ก็อวยพรชีวิตใหม่ของเขามากกว่าเดิมแล้วก็ทราบมาว่ายอบสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งลูกๆ ก็ตายหมดสมบัติที่มีก็หายหมดแต่แล้วพระบิดาเจ้าก็อวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขามีมากกว่าเดิมรวมทั้งอายุยาวนานและมีความสุขฉะนั้นการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าแม้บางครั้งจะเจ็บปวดแต่ผลที่ได้รับมาก็จะมีความสุขตลอดไปส่วนพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าศิษย์พระเยซูเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่กลับจากการไปประกาศพระวรสารได้ผลดีมากทรงรักเขาพวกเขาได้ไล่พิศาสได้รักษาคนเจ็บคนป่วยและประกาศข่าวดีแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาน่าจะมีความยินดีเพราะพระเจ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในสวรรค์แล้วพระองค์ยังตรัสว่าประกาศศกและกษัตริย์จำนวนมากอยากจะเห็นสิ่งที่สิทธิ์ได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นอยากจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังนี่ก็คือการประกาศพระวรสารที่ทำให้คนฟังและนำไปปฏิบัติพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับความรอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งมนุษย์พระองค์เดินไปกับมนุษย์ทุกวันเป็นต้นพระองค์อยู่ในศีลมหาสนิทสำหรับคนที่มีความเชื่อจะแวะเวียนไปเฝ้าศีลเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะได้บอกกับพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและดังนี้เราจึงเห็นว่าเราไม่ได้เดินทางไปแบบล่องลอยแต่มีเป้าหมายก็คือเมืองสวรรค์ก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขทั้งกายและใจนะครับสวัสดีครับ

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.